0: แม่พลาดไม่ได้จริงๆเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณโตเลมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วพร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสันต
2: ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: เช้านี้อาจารย์จะเล่าเรื่องผู้นำเวียดนามนะคะคุณโตเลิมอาจารย์คะเขามีสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ด้วยนะคะโตเลิมโตลำ
3: ครับตัวก็ออกเสียงหลากหลายมากคุณวสิษฐ์บอกว่าโตเลิมใช่ไหมครับผมขออนุญาตใช้สำเนียงไทยว่าคุณโตเลิมแล้วกันนะครับเหตุผลที่จะเล่าเรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าปลายเดือนที่ผ่านมา27 28 29พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรับดีโตเลิมเนี่ยมาเยือนเมืองไทยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้อย่างที่คุณวัชรินทร์ได้รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อช่วงเช้าก็คือว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับไปเยือนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: ใช่ครับทั้งสองท่านคุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังลองนึกสิครับว่าท่านโตเลิมเนี่ยตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมาเนี่ยไปเยือนกี่ประเทศละในอาเซียนเอาเฉพาะในอาเซียน
2: สองประเทศหรือเปล่าคะ
0: ประมาณสองไหมคะ
3: สองเหรอครับท่านเป็นประธานมาเนี่ยนะครับท่านไปเยือนตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์ไทยเพิ่งไปเยือนกัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไปเยือนมาครบละบางประเทศเนี่ยไปหลายรอบเลยบางประเทศไปหลายรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นการทูตไผ่ลู่ลมแบมบูดิปโลเมซีซึ่งท่านโตเลิมเนี่ยใช้อันนี้สารต่อเนื่องมาจากเลขาธิการพรรคและประดีท่านที่แล้วเหียนผู้จ่องเดี๋ยวเราให้ฟังแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้เวียดนามที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่ตามหลังเราเนี่ยวันนี้ในเรื่องการทูตเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับแล้ว อันนั้นก็เลยอยากจะมาเริ่มตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนอื่นที่ผมบอกว่าโตเลิมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วเนี่ยเล่นคำว่าโตเลิมกับโตเร็วเนี่ยนะครับก็เวลาผมเล่าเรื่องเวียดนามทำไมโตเร็วเวียดนามจะแซงไทยก็จะมีเสียงค้านตลอดนะคุณพิชรีคุณแอชลินเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาก็โตเร็วแหละอย่าไปเทียบกันไม่ได้ไทยเรามันอีกระดับนึงละอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่าเวียดนามไม่มีวันทันประเทศไทยหรอกก็อะไรอย่าประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตวาดให้เห็นภาพหน่อยก็คือว่าถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยเปรียบเทียบกับเวียดนามในปี2534ตอนนั้นตัวเลขกลมๆก็ถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยก็ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 10% ใช่ไหมครับคุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังระหว่างแสนล้านกับหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยคิดเป็น 10% ของประเทศไทย
2: อ
3: ันนี้เป็นขนาดเศรษฐกิจในปี2534นะตัวเลขล่าสุด2168เข้า69วันนี้จาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยวันนี้เขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคุณวัชรินทร์คุณอิศรีท่านผู้ฟังลองถ่ายในใจสิครับวันนี้วันหยุดเราเล่นสนุกให้ถ่ายกันบ่อยๆหน่อย
0: อาจารย์รับสมอง
3: คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คุณวัชรินทร์ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์จาก 10% เมื่อปี2134
0: พี่เจเจเชิญก่อนเลยค่ะ
2: เอาสักครึ่งนึงกันค่ะเพิ่มเป็น 50% ค่ะ
3: 50% คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: สัก40ละกันค่ะ
3: 40% ท่านผู้ฟังคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ 90% ครับ
0: อู
2: ้เฮ้า
3: โอ้เลยนะอู้เลยนะครับ
2: 50นี่ก็คืออ
0: ุตส่าห์ทายแบบกลางๆนะ moderate นิดๆ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ครับจาก 10% ในปี2134วันนี้เข้า 90% แล้วถ้าเกิดเข้าโตในระดับ 7-8% หรือ 10% ตามที
2: ่
3: ท่านประดีตัวเริ่มตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วเราก็โต 2% เศษๆเนี่ยอีก 2-3 ปีขนาดเศรษฐกิจเขาจะแซงเรานะครับ
2: อาจารย์คะแต่ก็มีเสียงถามขึ้นมาด้วยความกังขาค่ะนะคะไม่ใช่เจเจนะ

0: บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเวียดนามเนี่ยสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขทางบัญชีหรือไม่อาจารย์คะ
1: ก็ผมก็จะถามคำถามเดียวกันกับประเทศไทยเหมือนกันสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ดูเกินจริงของไทยนะครับอันนั้นก็
0: เราจะทดสอบได้ยังไงหรือว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรคะอาจารย์ดูจากอะไรคะว่าเขาโตจริงหรือเขาแต่งตัวเลขอะค่ะ
1: คือหน่วยงานที่เปิดเผยตัวเลขพวกนี้ก็คือ IMF กับธนาคารโลกเนาะแล้วเขาก็ดูตัวเลขหลายอย่างเช่นเขาดูตัวเลขหลายตัวเลขที่ประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเวียดนามประกาศคนเดียวนะครับเขามีบอร์ดของเราที่ใช้ก็เวลาใช้ตัวเลข IMF กับ World Bank แล้วมันก็จะมีตัวเลขหลายตัวประกอบกันคือตัวเลขการนำเข้าส่งออกที่มันเป็นสากลตัวเลข FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแล้วเวลาคำนวณ GDP มันก็จะมีเรียกว่ามีสูตรของแต่ละประเทศกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะหลอกถึงจะแต่งอะไรกันบ้างคงแต่งได้เป็นบ้างตัวเลขแต่ว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ย อันนี้ก็คือสิ่งที่โลกเขาประกาศกันออกมานะครับเราประกาศกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นจาก2134จนถึง2168 30กว่าปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจวันนี้เข้า90ละแน่นอนรายได้ต่อหัวเขาอาจจะต่ำกว่าเราเยอะนะครับ 5,000 กว่า 5,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเปรียบเทียบกับไทย 8,100 เนี่ยก็ยังไกลเพราะว่าประชากรเขาเยอะกว่าแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเวียดนามเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือประชากรมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยภายในปี2588นะครับคุณอิศรีคุณวัชรินครบรอบ100ปีของการก่อตั้งประเทศส่วนของไทยเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าปี2580เราจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือคนมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหลังจากที่เราจบยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580แต่ผมคิดว่า2190ก็ไม่ได้เป็นก็ต้องไปดูว่าถึงเวลานั้นเรากับเวียดนามใครจะเป็นประเทศรายได้สูงแข่งกันอีกอันนั้นก็เป็นจุดที่หวาดเสียวนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเห็นเลยว่าเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาด GDP ใหญ่กว่าเราแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ10กว่าปีเนี่ยเขามีโอกาสสูงที่จะแซงเราเป็นประเทศรายได้สูงถ้าเรายังบริหารประเทศกันแบบนี้ยังใช้ยุทธศาสตร์กันแบบนี้นะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะ อยากจะให้อาจารย์ขยายความนะว่าสรุปแล้วเขาทำอะไรคะสิ่งใดบ้างที่ทำให้เวียดนามเนี่ยเติบโตเร็วขนาดนี้แถมตัวเลขที่เขารายงานมาเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เชื่อว่าเป็นความจริงด้วย
1: ครับก่อนจะบอกเขาทำอะไรเรามาทำความรู้จักกับท่านโตเริ่มหน่อยดีไหมครับคุณสรี
0: ค่ะ
1: คุณวัชคุณรัชรินครับคุณท่านโตเริ่มเนี่ยเป็นวันนี้ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเพราะเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในประเทศที่ปกครองด้วยระบบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยอำนาจสูงสุดอำนาจเยอะกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปแต่วันนี้โตเริ่มเนี่ยเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นทั้งประธานาธิบดีแปลว่าอำนาจสูงสุดทั้งการเมืองทั้งการบริหารประเทศเนี่ยอยู่ในมือเขาผมถึงสนใจว่าเวลาเขามาเยือนไทยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจปีนี้เขาอายุ69แล้วนะคุณอิศรีค
2: ุ
1: ณวัชรินทร์นะครับแล้วก็เขาเติบโตมาสายความมั่นคงพ่อเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็เดินตามรอยคุณพ่อคือเป็นตำรวจท่านจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์นะครับจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์แล้วก็ใช้ชีวิตตลอดการทำงานอยู่กับตำรวจกับสายงานตำรวจสายความมั่นคงมาตลอดนะครับ40ปีนะครับแล้วก็มาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยเริ่มเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็เป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะก็ถ้าเป็นไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับในปี2553แล้วก็พอ2559ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะนะครับก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับในปี2567นะครับทีนี้ในระหว่างที่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหรือกระทรวงมหาดไทยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าท่านโตเริ่มเนี่ยเป็นมือขวาแล้วก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดของอดีตเลขาธิการพรรคเหยียนผู้จ่องที่ล่วงลับไปแล้ว นะครับ

0: คุณอิสรีคุณรัชรินทร์คงจำได้ว่าผมหรือว่าเราเคยเล่ากันว่าเวียดนามที่มีวันนี้ได้เนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คือเหงียนผู้จ่องเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการทูตไผ่ลู่ลมหรือที่สำคัญที่สุดก็คือในการวางแคมเปญปราบทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม Blazing Furnace นะเตาฟืนร้อนคุกรุ่นอะไรที่แปลไทยกันเนี่ยก็จับแหลกลานเลยรัฐมนตรีเครือข่ายคุณเจียงมีหลานที่โกงกันเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านนี่ก็โดนท่านเหงียนผู้จ๋องกับท่านตัวเริ่มนี่แหละจับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีที่ไปที่มาแต่ในระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นมือขวาจริงๆที่ช่วยเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเหงียนผู้จ๋องได้ปลดรัฐดีสองคนที่มีข่าวคราวเรื่องทุจริตไปเรื่องโควิดเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโตเลมก็เลยถูกเลือกมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พอเลขาธิการพรรคคือเหงียนผู้จ๋องถึงแก่สัญญกรรมเขาก็ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาทำมาแบบนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาที่วันนี้เขาจะมาครองตำแหน่งได้เต็มที่นะครับนั่นก็เป็นเหงียนผู้จ๋องที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าวางเอาไว้แต่ถามว่าเหงียนผู้จ๋องทำอะไรเอาไว้แล้วโตเริ่มมารับไม้ต่อที่คุณอิสรีถามว่าเอ๊ะเขาไปกันได้หรือเปล่าก็อันแรกก็พูดไปแล้วคือแคมเปญการปราบคอร์รัปชันเพราะตั้งแต่ท่านเหงียนผู้จ๋องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าการทุจริตคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผู้นำสูงสุดของประเทศมองว่าการทุจริตเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงต่อความอยู่รอดและความชอบธรรมขององค์กรก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะลุยปราบคอร์รัปชันแต่ในเมืองไทยเราทุจริตเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเรารู้ดีแต่ใครเป็นเจ้าของประเทศไทยนักการเมืองมาแล้วก็ไปเนาะก็เลยไม่มีใครปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังสมัยเหงียนผู้จ๋องต่อเนื่องมาถึงโตเลิมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนโดนจับติดคุกหมดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องการทูตไผ่ลู่ลมต่อดีไหมครับว่าโตเลิมเขาเดินสายอย่างไร
1: พักสักครู่ค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกา17นาทีค่ะไผ่ลู่ลมค่ะอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระบีตัวเริ่มสารต่อมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับว่าการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยมันเป็นยังไงไผ่นี่มันคือรากมันลงไปลึกมันแน่นนะครับแต่ว่ากิ่งก้านไม้ต้นเนี่ยมันไหวเอ็นได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นต้นคิดมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับแต่ว่าอะไรแปลว่าเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจของโลกคือจีนกับสหรัฐนะครับดูสิครับว่าเวียดนามเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศที่ได้นะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐและสหรัฐเนี่ยถึงแม้จะเคยเป็นคู่สงครามกันมาก่อนบอมกันเละเทะเลยเนี่ยแต่วันนี้สหรัฐกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามเช่นเดียวกับไทยที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามไปนะครับแล้วก็สมัยตั้งแต่สมัยของเหงียนผู้จ่องแล้วนะครับประธานดีสหรัฐโจไบเดนไปเยือนสีจิ้นผิงไปเยือนวลาดิมีร์ปูตินไปเยือนกรุงฮานอยไปเยือนเหงียนผู้จ่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าท่านโตเลิมสานต่อยังไงและรากฐานที่3ที่วางเอาไว้ที่เหงียนผู้จ่องวางไว้แล้วโตเลิมก็มารับก็คือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็เดินหน้า

0: เซ็น FTA หรือที่เรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมากมายนะครับแล้วในช่วงที่เราอยู่ภายใต้รัฐประหารเราไม่สามารถทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับทางยุโรปได้เพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำให้เวียดนามเนี่ยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แซงเราไปและทำให้ประเทศเขาเป็นที่ดึงดูดของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหยียนผู้จ่องวางไว้แล้วท่านโตเลิมก็มารับต่อนะครับทีนี้การทูตไถ่รุ่มลมที่ตะกี้ผมให้ถ่ายว่าไปเยือนกันมากี่ประเทศแล้วเนี่ยนะครับวันนี
1: ้
0: อาเซียนไปมาแล้ว7ประเทศวันนี้ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะจากเมียนมาติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนจีนตัวเริ่มไปมาแล้วนะครับไป2รอบละสหรัฐก็ไปมาแล้วนะครับไป2รอบละรัสเซียก็ไปมาแล้วพฤษภาคมปีที่แล้วเกาหลีใต้ไปแล้วอินเดียไปแล้วนะครับฝรั่งเศสราชอาณาจักรเรียกว่าเดินสายทั้งโลกนะครับรวมถึงประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เช่นคิวบาก็ไปมาแล้วจะเห็นได้ว่าในสมัยของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาต้องสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคคืออาเซียนเนี่ยเยือนเกือบครบละแล้วประเทศใหญ่ๆหลักๆเขาก็ไปถามว่าไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปทำดีลทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เขาไปเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าภายใต้การบริหารงานของเขาเนี่ยประเทศจะต้องโต 10%นะครับ GDP ต้องโต 10% เพราะนั้นไปเยือนแต่ละที่จะเห็นว่ามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับที่มาเยือนเมืองไทยนะครับมาถึงตรงนี้อาจจะพอเห็นภาพว่าการลุยปราบคอร์รัปชันซึ่งเขาทำมาตั้งแต่สมัยเขาช่วยเหมือนผู้จองจนมาถึงสมัยเขานะครับและการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยนะครับบวกกับการที่ไปเซ็นสัญญา FTA เนี่ยทำให้เวียดนามภายใต้การบริหารเขาเนี่ยเติบโตเร็วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการปฏิรูประบบราชการคุณอิชรีคุณวัชรินท่านผู้ฟังครับภายใต้การบริหารของตัวเริ่มเนี่ยเขาปฏิรูประบบราชการนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2544แล้วละเวียดนามนะครับเขาเป็นแบ่งเป็นเฟสๆมาตอนนี้เขาอยู่ในยุคเฟสที่3แล้วในยุครัฐบาลดิจิตอลแล้วก็ผ่าตัดโครงสร้างครั้งใหญ่นะครับปีที่แล้วเขายุบจังหวัดทั้งหลายจาก63จังหวัดเขาลดไปครึ่งกับครึ่งเลยนะคุณอิศรีคุณวัชรินเหลือ34จังหวัดตำบลก็ลดลงไปนะครับยุบยบไปหมดเลยนะครับทำ
2: กิโยตินกฎหมายกระทรวงยุบด้วย
0: ใช่ครับทำกิโยตินกฎหมายยุบกระทรวงด้วยคือเขาทำแป๊บเดียวเลยนะครับอย่างรวบกฎหมายนี่เขาเข้าครม.รวบทีโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ทำตรงนี้ไม่ปฏิรูประบบราชการไม่ทำเกี่ยวตินกฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากล่าสุดอย่างเช่นปีนี้เองเนี่ยเวลาเขามีประชุมคณะรัฐมนตรีเขาใช้มติคณะรัฐมนตรีแก้กฎหมายทีนะครับหลายฉบับปั๊บๆทีเดียวเลย
1: อ
0: ันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำได้หน่วยงานทั้งหลายที่ทั้งส่วนกลางภูมิภาคเนี่ยเขาใช้ดูว่าเอ๊ะเวลาสมมุติว่าคุณอิศรีคุณวัชรินหรือท่านผู้ฟังจะไปตั้งบริษัทเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนกี่เงื่อนไขที่จะต้องไปขออนุมัติอนุญาตเนี่ยเขายกเลิกเลยนะครับอย่างน้อยๆเกือบ200ขั้นตอนที่ยกเลิกอย่างถาวรเงื่อนไขทั้งหลาย800 900เงื่อนไขยกเลิกหมดนะครับอันนี้ทุกอย่างทำให้มันง่ายขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก่อนเนี้ยทำให้ต้นทุนภาคเอกชนเนี่ยหายไป 50% นะครับประหยัดไปได้ปีนึงหลายหมื่นล้านบาทอันนั้นก็คือการปฏิรูปที่ตัวเริ่มทำและทำให้เวียดนามโตเร็วอีกอันหนึ่งที่ผมย้ำมาตลอดก็คือการปฏิรูปการศึกษานะครับเวียดนามเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนตัวเริ่มจะขึ้นเป็นประธานแล้วนะครับเขาตั้งกฎเหล็กไว้เลยนะครับว่างบประมาณของรัฐบาลเนี่ย 20% ต้องใช้กับการศึกษาต้องใช้กับการศึกษาและเขาให้ความสำคัญกับความเป็นครูครูเนี่ยเขาทำแบบสิงคโปร์เลยท่านผู้ฟังเขาจะเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูแล้วครูก็จะต้องถูกยกระดับถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็กระจายครูที่มีคุณภาพเนี่ยไปสู่ทุกพื้นที่อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าก๊อปปี้มาจากสิงคโปร์เพราะตอนลีกวนอยู่ตั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคนสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูให้เงินเดือนสูงที่สุดเปรียบเทียบกับหมอเปรียบเทียบกับวิศวกรเนี่ยครูสิงคโปร์เงินเดือนสูงสุด แต่แน่นอนครูเวียดนามไม่ได้

0: เงินเดือนสูงขนาดนั้นแต่เขาเน้นคุณภาพของครูนะครับแล้วเขาไม่ได้สอนเยอะเขาเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษแล้วก็การคิดวิเคราะห์เชิงลึกที่เรียกว่า critical thinking ตั้งแต่ประถมศึกษาแล้วก็ตั้งเป้าว่าปี2588นะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายเรียกว่า resolution ที่71เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะต้องเป็นประเทศ20ประเทศแรกในโลกที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเต้าทะเยอทะยานมากนะครับขณะนี้ผลการสอบทดสอบพิซซ่าเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านเนี่ยเวียดนามแซงประเทศไทยไปแล้วนะครับการพัฒนาของเวียดนามทั้งๆที่เป็นประเทศที่รายได้ต่ำเนี่ยทำให้นักการศึกษาทั่วโลกงงนะครับงงนะครับว่าเอ๊ะถ้ารายได้แค่นี้ระดับการพัฒนาการแค่นี้ทำไมการศึกษาถึงยกระดับได้ดีขนาดนั้น อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในคะแนนพิซ่าที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยของเด็กเวียดนามเนี่ยใกล้เคียงกับเด็กนักเรียนที่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เรียกว่า OECD เนี่ยของเราเนี่ยสอบตกมาตลอดนะครับยังไม่เคยผ่านเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็ 20% ที่ผมพูดไปว่างบประมาณรัฐบาลเนี่ยของเราก็ 20% นะครับบางปี20บางปี21แต่คุณนิจรีคุณวัชรินทร์ท่านฟังอาจจะมีคำถามในใจอ้าวแล้วทำไมของเราคุณภาพการศึกษาไม่ดีเพราะว่างบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่ของไทยเราไปใช้กับเป็นค่าจ้างครูซึ่งมีจำนวนเยอะมากมายมหาศาลเราไม่ได้ลงทุนกับการเรียนนะครับอีกอันนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยครับมันโดนวางรากฐานมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศท่านโฮจิมินห์เนี่ยวางรากฐานเอาไว้แล้วนะครับว่าการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคนเวียดนามก็เชื่อลุงโฮแล้วก็มีแนวคิดแบบของจือคือการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะพ่อแม่เด็กเวียดนามโรงเรียนครูเวียดนามเด็กนักเรียนเองรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญถ่ายทอดมาจนถึงสมัยนี้คือยุคท่านโตเหลิมก็เลยทำให้การศึกษาเวียดนามเนี่ยพัฒนาได้ดีกว่าประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอทำแบบนี้ครับปราบคอร์รัปชันปฏิรูประบบราชการคนเก่งคือปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเลยทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเชื้อเพลิงที่ดีก็คือมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่บอกว่าเป็น FDI เนี่ยนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2014ก็คือ2557เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจากที่ประเทศไทยเรามี FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยเหนือเวียดนามมาตลอดเนี่ยวันนี้เวียดนามทิ้งเราห่างเลยนะครับตั้งแต่2557เป็นต้นมาเนี่ยรายได้ที่เงินลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเวียดนามชนะไทยขาดแล้วก็จะขาดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เงินมาเมืองไทยน่าจะ1ใน3ของที่ไปเวียดนามพูดถึงการลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันนั้นเป็นภาพรวมๆที่ทำให้เห็นว่าโตเริ่มเขาสานต่อจากเหียนผู้จ่องนะครับที่ทำให้เวียดนามนั้นโตเร็วอย่างน่าประหลาดใจครับคุณอิจรีคุณวัชรินทร์ครับ
1: ค่ะฟังอาจารย์ด้วยความชื่นชมแทนประชาชนของเขานะคะอาจารย์คะแล้วก็สิ่งที่จับฟังใจความจากอาจารย์ได้เนี่ยการพัฒนาประเทศจะสำเร็จได้ผู้นำต้องมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่สามารถทำได้เลยทันทีก็คือปราบทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์คะการปราบทุจริตคอร์รัปชันได้การที่ผู้นำจะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้มันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบการปกครองประเทศถูกไหมคะอาจารย์คะบางคนอาจจะมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์อ๋อได้สิทำง่ายสั่งรวดเดียวจบเพราะว่าเป็นการบริหารแบบพรรคเดียวแต่เราก็ได้เห็นประเทศที่อยู่ใกล้เราก็คือสิงคโปร์นั่นก็ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็สามารถทำได้เช่นกัน
0: ใช่ครับเป็นวัชรินทร์ครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะเจริญที่ยากจนก็เยอะประเทศไทยก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้นำจริงๆครับ
2: น่าจะอยู่ที่มุมมองสิ่งที่เราเลือกที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาชาติด้วยนะคะเช้านี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสรร
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะน้ำหวานพี่เจเจและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงมารับฟัง Good Morning ASEAN ได้ต่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: วง Good Morning อาเซียน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท.

0: 7:30 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่1 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็หลายๆท่านเองก็เริ่มเติมเงินเข้าสู่แอปเป๋าตังแล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกวันนี้ไปจนถึง30 กันยายนค่ะ
0: ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอน6 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับหน้าหนึ่งพาดหัวเขาใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของฝ่ายค้านเองเป็นห่วงเรื่องหลายโครงการที่รัฐบาลกำลังจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของกู้เงิน4 แสนล้านบาทเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆกันก่อนครับเมื่อวานนี้วิสาขบูชานะครับหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐมติชนข่าวสดแล้วก็อีกหลายฉบับนะครับพาดหัวข่าวประเด็นดังกล่าวนี้นะครับมีภาพประกอบด้วยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับสองล้นเกล้าเสด็จพระราชพิธีวิสาขบูชาปิติในหลวงสมเด็จพระราชินีทรงพระดำเนินเวียนเทียนณพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอัดยับรัฐบาลเลือกตั้งแต่กลัวการตรวจสอบจี้กรรมธิการให้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อจะมาดูเรื่องของเงินกู้4แสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยนะครับดูเรื่องของเงินกู้กันก่อนเลยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะเริ่มการใช้จ่ายวันนี้ครับ1 มิถุนายนว่าปกติการใช้สิทธิ์ในโครงการเหล่านี้หลายครั้งก็ไม่ได้เต็มจำนวนอยู่แล้วแต่ตัวเลข26 ล้านคนที่มีการลงทะเบียนก็ไม่ถือว่าน้อยสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างไปกับโครงการนี้ซึ่งเข้าใจดีว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เราพูดมาตลอดคืออยากเห็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ตรงจุดมากกว่าก็คือการลดราคาน้ำมันราคาพลังงานซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงและคุยกับ

0: ดาแม่ค้าหลายคนก็พูดว่าหากน้ำมันราคาถูกลงก็จะมีการปรับลดต้นทุนได้ครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลเดินหน้าทางนี้แล้วก็ต้องหาทางทำให้ได้ผลในการกระตุ้นขึ้นมาแต่เราก็กังวลว่ามันจะไปได้กี่เดือนหากหลังจากนั้นข้าวของยังแพงอยู่รัฐบาลจะทำอย่างไรเพราะใช้เงินกู้ที่กู้มาเฉพาะปีนี้ 1.7 แสนล้านบาทแล้วซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะขึ้นไปใกล้เพดานมากขึ้นนะครับนายอภิสิทธิ์บอกว่าในวันที่4มิถุนายนนี้ครับจะประชุมสภาเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาครับเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับเพดานด้านพลังงานซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการใช้เงินแบบไหนอย่างไรซึ่งเราพูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินเราจึงต้องตรวจสอบตรงนี้ครับอย่างไรก็ตามสภาชุดนี้รัฐบาลมักจะไม่ยอมให้มีการตั้งกรรมาธิการเราก็ต้องบอกตรงๆว่าผิดหวังที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญกับตัวแทนของประชาชนไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าลุยจับผิดใช้เงินกู้4แสนล้านมาร์กชงตั้งกรรมาธิการตรวจปชน.หรือว่าพรรคประชาชนจับตากกต.เป่าคดีหัวสว.หนูประธานทอดผ้าป่าวัดดังเชนร่วมงานบางกอกไพรอภิสิทธิ์เสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านดันตั้งกรรมาธิการตรวจสอบเงินกู้4แสนล้านบาทห่วงใช้เงินจำนวนมากไม่อยู่ในระบบงบประมาณผิดหวังรัฐบาลเมินตัวแทนประชาชนครับ
1: ส่วนเรื่องของแรนบลิดเองก็มีความคืบหน้านะคะโดยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยค่ะได้โพสต์ผ่านโลกโซเชียลนะคะว่าโครงการแรนบลิดค่ะว่าทำไมส.ส.ส่วนใหญ่มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแรนบลิดขึ้นมาใหม่นายคงกฤษบอกว่าสภาชุดที่แล้วเคยตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแรนบลิดมาแล้วศึกษาครบทุกมิติค่ะทั้งเศรษฐกิจการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดล้อมความมั่นคงผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็มีการศึกษาเพิ่งทำเสร็จเมื่อปี67รายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วพร้อมข้อเสนอแนะข้อสังเกตแนวทางที่สามารถนำไปใช้ต่อทันทีค่ะซึ่งล่าสุดรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดเพื่อดำเนินการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยให้ศึกษาแล้วเสร็จใน90วันซึ่งส่วนใหญ่ก็มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาใหม่ไม่ได้หมายความว่าตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่รับฟังความคิดเห็นหรือว่าเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าโดยไม่ฟังเสียงประชาชนค่ะแต่เราไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการศึกษาซ้ำในเรื่องที่เคยศึกษามาแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะไล่ถล่มรัฐบาลล้มกรรมาธิการแลนบลิดซัดปิดปากตรวจสอบภูมิใจไทยแจ้งเหตุไม่ตั้งกรรมาธิการศึกษาแลนบลิดอ้างสภาชุดก่อนเคยศึกษามาแล้วไม่อยากเสียเวลาซ้ำพร้อมส่งต่อข้อสรุปให้รัฐบาลดำเนินการได้ทันทีขณะที่กล้าทำอัดยับปิดปากการตรวจสอบไม่กับโปรเจกต์ระดับชาติด้านก่อนถล่มซ้ำงัดตัวเลขสนขชี้ชัดแพงกว่าช้ากว่าช่องแคบมะละกาชัยชนะปลุกสสรัฐบาลปากใต้ทบทวนจุดยืนค่ะส่วนในมติชนนะคะกรอบใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันค่ะอนุทินบินกระบี่ทอดผ้าป่าวัดดังเกจิให้พรอยู่ครบ4ปีสร้างความผาสุกให้ประชาชนมาร์กผิดหวังรัฐบาลเมินสภาปมความกรรมธิการแลนบลิดลุยตรวจสอบเงินกู้4แสนล้านรัฐบาลใช้สามารถตราอัพสกิลแรงงานค่ะ
0: ส่วนการทำงานของรัฐบาล2เดือนที่ผ่านมานะครับมีผลสำรวจจากสวนดุสิตโพครับว่ารัฐบาลยังน่าห่วงเพราะว่าคะแนนดิ่งลงนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมกลุ่มตัวอย่าง 2,166 คนครับพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย 3.66 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนที่ได้ 3.79 คะแนนครับตัวเลขชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 37.07 ครับรองลงมาก็คือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 29.06 นายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 16.09 นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ร้อยละ 10.76 นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วร้อยละ 7.02

0: ของนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 25.19 รองลงมานางสาวรัชนกศรีนอกร้อยละ 24.96 นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร้อยละ 24.59 นางสาวศิริกัญญาตันสกุลร้อยละ 13.98 นายภริศวัชรศิลป์ร้อยละ 11.26 ครับส่วนความคาดหวังต่อรัฐบาลโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดค่าครองชีพได้ร้อยละ 56.83 รัฐบาลได้ทำจริงตามนโยบายที่สัญญาไว้ร้อยละ 23.42 แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมันร้อยละ 19.75 ความคาดหวังต่อฝ่ายค้านครับติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร้อยละ 49.87 ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ยึดมั่นในหลักการ 29.36 ร่วมแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาประเทศดีขึ้นร้อยละ 20.77 ครับดร.พรพันธ์บัวทองประธานสุรุสิทธิ์โพบอกว่า2เดือนรัฐบาลในอนุทินยังน่าเป็นห่วงนะครับพิจารณาจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่ประสบอยู่ขณะที่การตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในข่าวสดครับโพชี้2เดือนรัฐบาลยังน่าห่วงหวังไทยพลัสคึกช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นรัฐย้ำจ่ายให้200บาทต่อวันประชาธิปัตย์กล้าทำอัดซีกรัฐบาลคว่ำกรรมธิการแลนบริดจ์อนุทินทอดพระปากกระบี่ส่วนไทยโพสต์ครับคะแนนรัฐบาลหนูดิ่งรัฐบาลอนุทิน2เดือนหน้าเป็นห่วงดัชนีการเมืองลดลงอย่างต่อเนื่องเดือนพฤษภาคมได้แค่ 3.66 จาก10คะแนนฝ่ายค้านคะแนนพุ่งมาร์กเด่นกว่าเท้งหวังไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพได้ครับ
1: ขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มใช้โครงการนี้ได้ค่ะเอาส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเงินยังไม่เข้าเลยที่รัฐบาลนั้นเพิ่มให้อีก700บาทนะคะจากเดิมมี300บาทเท่ากับว่ามีวงเงินในการไปซื้อสินค้าต่างๆ 1,000 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งการทยอยโอนเงินให้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางกรมบัญชีกลางจะโอนให้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นก็คือ 5:00 ถึง 5:00 นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรออยู่ระหว่างการทยอยโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในส่วนของผู้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้การตําเงินก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ผ่าน G Wallet ค่ะเช่นเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ต้องปวดหัวกับการบวกลบคูณหารเนื่องจากว่าระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในการซื้อของแล้วก็คำนวณการสนับสนุนของภาครัฐ60แล้วก็คำนวณเงินที่เราต้องจ่ายอีก 40% ค่ะโดยการใช้นะคะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะในแต่ละเดือนต้นเดือนก็จะมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเดือนละ 1,000 บาทโดยการใช้จ่ายผ่านทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 6:00 นไปจนถึง 17:00 นค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถสั่งสินค้าแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แต่จะเริ่มวันที่15มิถุนายนสิ้นสุดวันที่30กันยายนเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็เวลาจะแตกต่างกันนะคะใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะคะก็เป็นวันหนึ่งที่เริ่มต้นในการใช้จ่ายก็คาดว่าเรื่องของการซื้อขายน่าจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหยุดยาวกดใช้ฉ่ำไทยช่วยไทยฟุ้งดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด 4.5 พันล้านรองโฆษกพลอยทะเลย้ำช่วงหยุดยาววิสาขบูชาคาดเงินสะพัด 4,500 ล้านตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจราคาน้ำมันโลกและสถานการณ์ตะวันออกกลางจี้กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าเตือนคนไทยทำบุญเข้าวัดอย่างมีสติวันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสลวงสูบเงินขโมยข้อมูลส่วนตัวคลังเตือนกฎเหล็กไทยช่วยไทยพลัสใครฝ่าฝืนซื้อสินค้าต้องห้ามโดนตัดสิทธิ์ยึดเงินคืนทันทีและวิธีเติมเงินรายวันรายสัปดาห์ให้คุ้มค่าส่วนในแนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะเปิดไทยช่วยไทยพลัส60/40สะพัดประเดิมวันแรก1มิถุนายนรัฐบาลลั่นอัดเงินเข้าสู่ระบบเยียวยาค่าครองชีพประชาชนมาร์กเย้ยกระตุ้นได้แค่4เดือนค่ะ
0: นายวรวงศ์อลวรนแสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมเติมเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแก่ผู้ได้สิทธิ์รวม 39.2 ล้านคนรวมทั้งกลุ่มได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนครับและผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการ6040อีก 26.04 ล้านคนให้สามารถเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันตามเงื่อนไขได้ตั้งแต่วันนี้ครับตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 23:00 น.ของทุกวันเงื่อนไขการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการ 13.18 ล้านคนสามารถใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาทได้โดยไม่ต้องใช้เงินของตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นกับร้านธงฟ้าราคาประหยัดแต่ว่าไม่สามารถถอนหรือว่าแลกเป็นเงินสดได้ครับส่วนผู้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสมีเงื่อนไขว่าทุกการใช้จ่ายรัฐบาลจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับจำกัดวงเงินรายวันรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับส่วนศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาวิเคราะห์ว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นบริโภคระยะสั้นตั้งแต่ปลายไตรมาส2ต่อเนื่องถึงไตรมาส3คาดมีเงินหมุนเวียนราวๆ 200,000 ล้านบาทช่วยเพิ่ม GDP ได้ร้อยละ 0.2 ถึง 0.5 นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับดีเดย์ใช้ไทยช่วยไทยคลังย้ำ6โมงเงินเข้า 39.2 ล้านคนมาร์คหวัง4มิถุนายนผุดกรรมาธิการดีเดย์6โมงเช้าใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6440หลังคลังยันกรุงไทยพร้อมรองรับย้ำรัฐเติมเงินให้วันละ200บาทเดือนละ 1,000 เหลือไม่มีสมทบปลัดคลังบอกบัตรคนจนรูดได้เลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มมาร์กยัน4มิถุนายนชนตั้งคณะที่การวิสามันติดตามกู้เงินแน่โอดรัฐบาลไม่แยแสเสียงฝ่ายนิติบัญญัติครับ
1: ใครได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะส่งข้อความมาให้กันได้นะคะมาดูกันหน่อยว่าแต่ละคนใช้วันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
0: ตั้
1: งแ
0: ต่ตอนช่วงเช้
1: าใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามบรรยากาศการหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2 9ทันข่าวนะคะมากันที่การหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันเมื่อวานนี้นะคะก็ลงพื้นที่กันหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในงาน Bangkok Pride Festival 2026นะคะที่จัดขึ้นค่ะเดินตั้งแต่สีลมไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาตินะคะจุดหมายปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติเทพหัสดินก็ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นถนนสีลุ้งเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันค่ะก็มีผู้สมัครผู้ว่ากทมหลายท่านนะคะก็เดินทางลงไปเดินพาเหรดด้วยอย่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมทีมกรุงเทพทำงานก็ร่วมเดินขบวนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายชัชชาติก็ไปที่เมกาพลาซ่าค่ะแถวสะพานหันนะคะเพื่อไปลงพื้นที่หาเสียงด้วยแล้วก็มีอาร์ตทอยเป็นรูปเหมือนอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะก็เดินทางเอาเรื่องเอาไทยไปที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารบางกอกใหญ่ค่ะคือหนึ่งในนโยบายสำคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งธนบุรีด้วยได้อธิษฐานขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ห้าแม่ทัพสวรรค์สร้างขวัญกำลังใจตบท้ายด้วยการกระซิบขอพรงอคงนะคะเป็นการปัดเป่าอุปสรรคขวากหนามนอกจากนี้ค่ะยังมาแถวๆอสมทด้วยนะคะในซอยอสมทซอยทวีมิตรเนี่ยแหละค่ะมาเปิดปฏิบัติการใช้ AI Radar Expand Reader คาดการล่วงหน้าสั่งการอัตโนมัติโดยไม่รอให้น้ำท่วมซึ่งทันทีเมื่อลงมาถึงในซอยอสมทค่ะปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาพอดีเลยนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าซอยนี้น้ำท่วมนะคะแต่เมื่อวานนี้น้ำไม่ท่วมนะใน ขณะที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเองค่ะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะก็ไปลุยหาเสียงตลาดธนบุรีนะคะผุดเมกะโปรเจกต์ใช้น้ำในคลองและต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครชูนโยบายหวยไปเสร็จ SME ด้วยนะคะจาก

0: นั้นค่ะดร.โจพร้อมกันกับทางหัวหน้าพรรคคุณเทงณัฐพงษ์นะคะก็เดินทางไปที่งานบางกอกพรายด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ไปร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปงานบางกอกพรายด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ก็ได้พาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะคุณภาสพงษ์นะคะไปที่วัดมังกรแถวเยาวราชค่ะไปเดินทางนะคะก็พบว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดหลังจากมีฝนตกลงมาซึ่งกลุ่มกรุงเทพปินได้ค่ะก็จะมีนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวพร้อมภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพนะคะนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปพบปะประชาชนที่ตลาดสามกรย่านรามคำแหงค่ะประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรนะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็มีภาพเช่นเดียวกันค่ะได้ลงพื้นที่นะคะพร้อมกันกับทีมกรุงเทพทำงานไปที่ศูนย์การค้าเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กค่ะพบปะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆแล้วก็สื่อสารนโยบายกรุงเทพน่าอยู่250บวกนโยบายด้วยในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอนุชามีภาพของฝั่งพรรคประชาชนด้วยนะคะโดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่หมู่บ้านรัตนากรบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะแล้วก็ยังมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอีกท่านหนึ่งนะคะคือนายอิทธิวัฒน์ค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะชัชชาติหาเสียงสะพานเหล็กดร.โจชูไม่กับโปรเจกต์ลดร้อนไม่หวั่นโพลเลือกผู้สมัครอิสระนิดาโพที่คนกรุง 64.9% เลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคชัชชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กก่อนร่วมพลายพาเรดดร.โจขอคะแนนฝั่งทนโชว์ไม่กับโปรเจกต์ลดร้อนค่ะ
1: ขยายความเรื่องของผลสำรวจความเห็นของนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าครับได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทม.อิสระหรือว่าสังกัดพรรคสำรวจเมื่อ 25-26 พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้นะครับผลการสำรวจการอาศัยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลนะครับโดยถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 64.96 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 16.88 บอกว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 12.82 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังและร้อยละ 5.34 ระบุว่าไม่แน่ใจครับสำหรับแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.47 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 33.21 ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 11.60และเลือกผู้สมัครอิสระที่มีพรรคการเมืองหนุนหลังร้อยละ 6.72 นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดนะครับคนกรุงเกินครึ่งกาผู้ว่าอิสระเลือกสกต่างพรรคโจยันไม่หวั่นผลโพชัดชาติร่วมงานพลายโพชี้คนกรุงเกินครึ่งเลือกผู้ว่ากทม.อิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองขณะที่ชัชชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กขึ้นรถแห่อ้อนชาวสัมพันธวงศ์ก่อนเข้าร่วมงานพรายส่วนดร.โจลุยหาเสียงตลาดธนบุรีผุดเมกะโปรเจกต์ใช้คลองลดอุณหภูมิกรุงเทพชูนโยบายหวยใบเสร็จปลุกเศรษฐกิจรากหญ้าไม่หวั่นกระแสโพหนุนผู้สมัครอิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนด้านอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดสัมมากรชูต้นแบบตลาดใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเยี่ยมครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวี

0: ช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จับผู้ต้องหาได้3รายพร้อมของกลางเป็นไอซ์และเคตามีนน้ำหนักรวมกว่า 1.2 ตันลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและในปริมณฑลค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะผงะซุกพ่วงตบตาตำรวจจับไอซ์ได้ 1.7 ตันบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า200ล้านชี้เครือข่ายใหญ่ภาคเหนือเตรียมส่งลูกค้ากรุงเทพตำรวจบุกรวบแก๊งดัดแปลงรถพ่วงบรรทุกยางมะตอยซุกไอซ์กว่า 1.7 ตันมูลค่ากว่า200ล้านบาทลำเลียงจากภาคเหนือมาส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
4: ส่วนสถานการณ์ใต้ก็ยังน่าเป็นห่วงครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายๆครับเกิดเหตุระเบิดภายในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันปตท.บางนาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเสียงดังสนั่นครับแรงระเบิดส่งผลให้สุขภัณฑ์และก็ทรัพย์สินภายในห้องน้ำได้รับความเสียหายเศษวัสดุและถังพลาสติกแตกกระจายไปทั่วบริเวณเบื้องต้นสันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูงแต่อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อยืนยันชนิดของวัตถุระเบิดที่ใช้ก่อเหตุอย่างละเอียดนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวครับปัตตานีวุ่นอีกระเบิดห้องน้ำปั๊มปตท.คนร้ายซุกประทัดยักษ์มุ่งก่อกวนไม่มีเจ็บตายคนร้ายลอบวางบึ้มในห้องน้ำปั๊มปตท.ที่บานาอำเภอเมืองปัตตานีพังเสียหายเศษกระเบื้องเกลื่อนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูง EOD เร่งตรวจพิสูจน์ยืนยันชนิดระเบิดพร้อมเช็คกล้องวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีครับ
3: มากันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกแต่ว่าเอลนีโญมาแน่ๆนะคะและเตรียมรับมือกับทะเลเดือดค่ะอยู่ใน Daily News ค่ะเตือนตุลาคมรับมือเอลนีโญมาแน่จับตาทะเลเดือดชี้ปลาตายส่งสัญญาณเผยตอนนี้แค่โหมโรงจับตาปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในอันดามันส่งสัญญาณเตือนทะเลเดือดกำลังมารับมือตุลาคมมาแน่พร้อมเอลนีโญตอนนี้แค่โหมโรงเท่านั้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝนถล่มหนักบางแห่งน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากท่วมทะลักแนะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเหตุคลื่นลมทะเลสูง 2-3 เมตรส่วนในมติชนค่ะอุตุเตือนฝนตกหนักทั้งสัปดาห์นนทบุรีกทม.ท่วมหลายจุดกรมอุตุเตือนสัปดาห์นี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่น้ำป่าซัดลำปางสะพานสุดค่ะ
4: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่าห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้เปิดข้อมูลน่าตกใจครับแค่ครึ่งปีเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิววรรณรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมนะครับที่ระบุบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กเยาวชนตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเจนซีเริ่มเข้าสู่วงการพนันออนไลน์และก็ผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรสั่งดูแลเข้มเพราะว่าใกล้จะถึงฟุตบอลโลกแล้วนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับตำรวจแฉวัยเจนซีติดพนันออนไลน์บิ๊กตายสั่งปราบเว็บรับพนันบอลโลกผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับพนันบอลด้านโฆษกตร.เปิดเผยข้อมูลสปอสตร.ครึ่งปี69พบเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เตือนอินฟลูหยุดปักหยุดแปะและหยุดปั่นครับ
3: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะทรัมป์ซัดอิหร่านเคี้ยวลากดินยิวสั่งปิดโรงเรียนย้ายโรงพยาบาลลงใต้ดินหนีขีปนาวุธถล่มทรัมป์อ้างเปิดฉากสงครามกับอิหร่านก่อนเหตุต้องสกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นอาจไม่มีอิสราเอลและไม่มีตะวันออกกลางเหลืออยู่เตือนพร้อมกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาไม่บรรลุผลโวกำลังได้สิ่งที่ต้องการจากโต๊ะเจรจาแบบช้าแต่ชัวร์สัตว์ผู้นำอิหร่าน

เคียวลักดินส่วนกองทัพเรือมักการยิงขีปนาวุธเฮลไฟโจมตีห้องเครื่องของเรือเลียนสตาร์ค่ะที่ติดธงชาติแกมเบียขณะที่กำลังแล่นอยู่ในหน้าน้ำสากลเพื่อมุ่งหน้าไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านหลังเตือนแล้วไม่ฟังรัฐบาลวอชิงตัน

0: คารใต้ดินหนีขีปนาวุธของฮิซบอลลาห์ค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับทรัมป์เปลี่ยนใจทบทวนศึกอิหร่านข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอิหร่านยังไม่คืบหลังทรัมป์เปลี่ยนใจกระทันหันดึงร่างบันทึกความเข้าใจกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งอ้างยังคาใจในเงื่อนไขครับ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการก้าวทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะวันนี้ทางออนไลน์อาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิด5ขั้นตอนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แล้วโดยประชาชนเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือคนละครึ่งพลัสประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทั้งนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ1เดือนหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยดังเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติถูกช้างป่าทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพพิตำเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีช้างป่าตะเวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางมาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพพิตำพร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่และได้เจอกับช้างป่าในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้ช้างป่าทำร้าย2นักศึกษาหญิงได้รับบาดเจ็บโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนพพิตำและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาว

0: นิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกมี Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
5: ทราบหรือยังครับว่าผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถใช้สิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทุกแห่งหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอก็ได้ครับสุขภาพดีใช้สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ประกันตนอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีกันด้วยนะครับสอบถามโทร0547195858ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่านและสาขาปัว
4: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมและเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนองค์กรไปแล้วเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สารกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการจัดหางานก้าวสู่เทคโนโลยีทันสมัยสะดวกรวดเร็วกับระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ e-work permit การยื่นขอใบอนุญาตทำงานการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานการยื่นขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนนายจ้างการยื่นขอรับใบแทนอนุญาตทำงานการขอคืนหลักประกันการขอคืนค่าธรรมเนียมทำเองได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงแค่ลงทะเบียนยื่นคำขอชำระเงินพิมพ์ใบ

0: นัดหมายออนไลน์พร้อมหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ที่ศูนย์บริการที่นัดหมายตามวันและเวลาสอบถามโทร054-716-075-6 ต่อ 103 Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
1: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
2: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถจนเชฟโรเลตฟอร์ดและรถจนทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
3: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม065-935-2445
4: ร้านน้ำตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0540501154บริหารงานโดยคุณเด่นวริษณันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
5: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นาน
6: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

ร้านโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทยืมปั๊มน้ำมันบางจากบ้านต่างค่าโทร0541781144 0931154141

อรุณสวัสดิ์เช้าวันหยุดครับคุณผู้ฟัง Good Morning Monday แล้วก็วันนี้เป็นเช้าวันแรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเราพบกัน1มิถุนายน2569หวังว่าคุณผู้ฟังชาวอสมทแน่นของเราจะสบายดีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของดิจิอ้นเหมือนเดิมนะครับเช้าๆแบบนี้8โมงนิดๆ8โมงหน่อยๆดิจิอ้นมาประจำการที่นี่เหมือนเดิมนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยครับที่นี่ FM 92อสมทแน่นของเรานะฮะเราก็จะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิม8โมงเช้าๆไปจนถึงช่วงเวลา11โมงสายๆนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงลูกทุ่ง3ชั่วโมงเต็มอิ่ม3ชั่วโมงจุกๆเช่นเคยครับผมอยู่กับดิจิอ้นนะฮะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงกันแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมที่จะทักทายพูดคุยหรือว่าแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้เช่นเคยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของอสมทแน่นคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ค้นหามาที่เพจของเราค้นหาคำว่าอสมทแน่นพิมพ์เป็นภาษาไทยก็จะเจอเลยนะครับเข้ามาแล้วขอความกรุณาทุกท่านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจของเราให้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางทีมงานอสมทแน่นของเราเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังลื่นลงมาที่เดียวครับก็จะเจอกับกระทู้ประจำวันสำหรับแนะนำเพลงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะอีกช่องทางนึงถ้าอยากจะโทรมาพูดคุยกันโทรมาเมามอยในวันหยุดวันนี้ได้นะครับที่เบอร์โทร0547111550แล้วก็ทาง SMS ที่42211257เหมือนเดิมนะครับทุกบทเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกช่วยกันแนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวดีเจจัดส่งให้แน่นอนเลยนะครับวันหยุดไม่รู้จะไปไหนก็อย่าลืมเปิดวิทยุฟังอสมทแน่นของเราไปด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเอาละครับช่วงนี้เราไปแวะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook กันหน่อยไปดูซิว่าเช้าวันหยุดวันนี้มีท่านไหนทักทายกันเข้ามาแล้วบ้างนะครับทักทายไม่ยวนด้วยนะครับติจโอนไม่ยวนขอเพลงหัวใจเกินร้อยแล้วก็คิดถึงคิดถึง2เพลงนะจ๊ะดีเจสุดหล่อมอบให้กับทุกเสียงทุกสายด้วยได้เลยครับไม่ยวนทักทายคุณแม่บุษกรด้วยนะครับสวัสดีดีเจทุกท่านสวัสดีคุณข้าวหอมสวัสดี FC อสมทแน่นทุกคนด้วยสวัสดียามเช้าครับคุณแม่ทักทายพี่กนิษฐ์สอนด้วยนะครับบอกว่าทักทายรายงานตัวจ้าดีเจอ้นขอเพลงกลัวของคุณพ่อมนต์สิทธิ์นะครับกับเพลงอย่ากลัวของคุณฝนขอบคุณจ้ามอบให้กับครอบครัวอสมทแน่นทุกคนทุกพื้นที่เลยได้เลยครับผมทักทายพี่โกเทนด้วยนะฮะรายงานตัวครับทุกๆคนนะครับแล้วก็คุณลุงพี่บูนชัยก็มาแล้วเช่นเดียวกันฟ้าหลังฝนต้นไม้ย่อมสดใสแต่ใจจะเป็นสุขถ้าได้ทำบุญกุศลถูกต้องเลยครับคุณลุงเข้าวัดเข้าวาเนาะแล้วก็ทักทายคุณแม่บัวบานด้วยสวัสดีเจ้าลูกดิจอนและทุกท่านแม่ขอเพลงอย่าเลยของคุณแอคนะครับแล้วก็เต็มใจให้ตั๋วมอบให้กับทุกท่านเลยเจ้าได้เลยเจ้าทักทายพี่ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับดิจอนขอเพลงดอกรักบานบนต้นงิ้วของคุณหนวดสตอได้เลยพี่โกเทนบอกว่าขอเพลงคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีมอบให้กับพี่ขนมหวานพี่แอร์พี่ข้าวหอมพี่ดักพี่ดาวใจนะครับคุณยายแดงคุณยายบัวแม่ต๋อมแม่แหลงแม่แป๋มดีเจสุดหล่อด้วยจ้าได้เลยครับพี่โกเทนแล้วก็ปิดท้ายที่คุณแม่นงคลานสวัสดีเจ้าดีเจอ้นแม่ขอเพลงคิดถึงคิดถึงของคุณพีเสด็จฝากให้กับทุกท่านเลยเจ้าได้เลยครับเดี๋ยวดิจิอ้นจัดส่งให้แน่นอนเลยนะฮะแต่ว่ารอสักครู่นะครับแต่เดี๋ยวยังไงได้ฟังแน่นอนเลยนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตแวะขายของกันแป๊บนึงครับคุณผู้ฟังกับมุ้งครอบกันยุงนะครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายใช่ไหมครับพอเข้าหน้าฝนในช่วงนี้ก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคลายอื่นๆอีกมากมายเลยเนาะคุณผู้ฟังป้องกันได้เบื้องต้นนะครับเวลาที่ทุกท่านกำลังนอนหลับอยู่กับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยเลยนะครับไม่ต้องผูกสีด้านแบบเก่านะคุณผู้ฟังกันยุงแล้วก็แมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ด้วยนะครับต้องบอกว่าระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยในส่วนของทรงโครงสร้างนะครับผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมแน่นอนเลยนะใช้งานกันยาวไปเลยครับ

ทุกท่านสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายๆเลยพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแน่นอนเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ชิ้นซื้อ1แถม1นะครับราคาเพียงแค่590บาทเท่านั้นท่านใดสนใจนะครับโทรได้เลยฮะที่เบอร์021143990 021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ

ผลงานเพลงของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับผลงานเพลงกลัวส่งเพลงนี้ให้กับพี่คณิศรของเราด้วยนะครับแนะนำกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับครอบครัวชาวอสมทน่านทุกคนทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นผลงานเพลงคิดถึงคิดถึงของอ้ายปีเสด็จนะครับเป็นบทเพลงที่2ท่านร่วมกันแนะนำกันเข้ามานั่นก็คือคุณแม่ยวนนะครับแล้วก็คุณแม่นงคลานบอกว่ามอบให้กับทุกท่านดิจิโอนจัดส่งให้แล้ว2บทเพลงครบแล้วในช่วงนี้จัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับโชว์รูมโอมาร่าแอนเจคูนันนะครับเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่ามาแรงสุดๆเลยนะครับคุณผู้ฟังกับแบรนด์โอมาร่าแอนเจคูอยู่ยังเยื้องกับโชว์รูมไอออนนาเลยนะครับมีฝ่ายขายแล้วก็ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานจองวันนี้รับแคมเปญสุดพิเศษไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจคู5รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าขายดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะฮะเจคู5 EV เริ่มต้น 589,000 บาทเท่านั้นครับคุณผู้ฟังเจคู C5 ครับเริ่มต้น 649,000 บาทเจคู6 EV เริ่มต้น 849,000 บาทเจคู6 T EV ราคา 1,079,000 บาทแล้วก็เจคู7เริ่มต้น 799,000 บาทเท่านั้นนะครับท่านใดมีรถ

0: สามารถนำรถเก่าของท่านมาแลกรถใหม่ให้ราคาสูงด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาผู้จัดการแหม่มได้เลยครับที่เบอร์โทร0659352445โอเจนันดูแลคุณดุดญาติมิตรรถที่ดีคือรถที่ประหยัดตอบโจทย์การใช้งานและดูแลหลังการขายได้ขอบคุณด้วยนะครับกับโชว์รูมโอมาด้าแอนเจคู่น่าน
1: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เปิดใหม่น่านยางพันธุ์ดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตานเชียงรายราคาถูกจริงโทร093-164-5665 Facebook น่านกล้ายางพันธุ์ดี
1: Mcot Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio นาน
8: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

งานเพลงของคุณไผ่พงษ์สะท้อนเต็มใจให้ตัวนะครับใครที่อยากจะไปฟังเสียงร้องเพราะๆเสียงร้องสดๆของไอ้ไผ่พงษ์สะท้อนไปฟังได้นะครับเพราะว่าในช่วงวันที่4ถึงวันที่13นี้นะครับทางคุณไผ่เขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดด้านบ้านเราที่งานหอการค้าแฟนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของไอ้ไผ่อย่าลืมไปฟังกันได้นะครับที่งานหอการค้าแฟนะฮะ 4-13 มิถุนายนนี้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับร้านช้างกิจเกษตรด้านของเราจำหน่ายปุ๋ยใส่ต้นยางพารานะครับนั่นก็คือปุ๋ยตาช้างร้อยล้านนั่นครับคุณผู้ฟังใส่ได้ตั้งแต่ยางปลูกใหม่เลยนะฮะยาง 1-5 ปียางใหญ่แล้วก็ยางที่กรีดแล้วน้ำยางพาราไหลดีเหนียวขาวข้นคุมเชื้อราในพื้นดินนะครับป้องกันเชื้อราป้องกันโรคพืชไม่ให้ใบยางใบเหลืองแล้วก็ไม่ให้ใบร่วงด้วยนะครับคุณผู้ฟังการันตีครับจากพี่น้องชาวสวนยางพาราจังหวัดน่านว่าปุ๋ยตาช้างร้อยล้านน่านใช้ดีจริงๆครับคุณผู้ฟังขายกระสอบละ590บาทเท่านั้นกระสอบบรรจุ50กิโลกรัมเลยนะครับขนาดกระสอบแล้วก็น้ำหนักเท่ากับกระสอบปุ๋ยทั่วไปเลยนะครับมีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะฮะเมื่อคุณผู้ฟังซื้อ6กระสอบแถมทันที1กระสอบซื้อ10กระสอบแถม2กระสอบแล้วก็ซื้อ20กระสอบแถมไปจุกๆเลยนะครับแถม5กระสอบด้วยโปรโมชั่นนี้มีจนถึงช่วงกันยายนนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ไปแวะกันได้เลยครับที่ร้านช้างกิจเกษตรน่านอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างบิ๊กซีน่านนะครับติดต่อพี่เดช้างกิจไปได้เลยครับที่เบอร์โทร064-792-4915และเบอร์095-645-1559ขอบคุณด้วยนะครับกับร้านช้างกิจเกษตรน่าน

ร้านกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเยื้องปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร0541781440931154159

ของคุณกล้วยอาสยามนะครับคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีส่งเพลงนี้ให้กับพี่โกเทนด้วยนะครับแนะนำกันเข้ามาบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นผลงานเพลงของคุณหนวดสตอดอกรักบานบนต้นงิ้วส่งเพลงนี้ให้กับพี่ใหญ่สุริยาเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราด้วยนะครับสองบทเพลงครบละในช่วงนี้ดิจิออนจัดส่งให้แล้วเรียบร้อยนะเราไปแวะทักทายคุณพี่ประโยชน์ทาง Facebook กันหน่อยนะครับในช่วงนี้บอกว่าเช้านี้ขอฟังเพลงต้นฉบับฝนเดือน6รุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับพี่ประโยชน์บอกว่ามอบให้กับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านเลยได้เลยครับเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้แน่นอนเลยนะฮะในช่วงนี้ต้องฝากด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีตจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีตนะครับมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอะลูซิงค์แผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงทันสมัยเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีแบบหล่อนให้เลือกหลากหลายเลยนะฮะราคาถูกติดตั้งง่ายสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วก็มีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีให้ด้วยนะครับหลังคาดีหลังคาทนต้องที่กอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีตเท่านั้นเลยนะครับสังเกตร้านสีส้มโดดเด่นเลยนะฮะอยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันบางจากบ้านบางค่าติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054-178-144หรือว่าโทร0931154159นะครับขอบคุณด้วยกับร้านกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีตนะฮะเราจะส่งท้ายกันด้วยผลงานเพลงรักอันตรายเวอร์ชั่นของคุณเอกราชสุวรรณภูมิส่งเพลงนี้ไปที่หัววิ่งเหนือซิตี้ด้วยนะครับบทเพลงจากเจ๊แดงเจ้าเก่าเจ้าเดิมแนะนำกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับทุกท่านเลย

M-Cord Radio น่าน FM 92โทร054-711-550 Facebook Fanpage อสมทน่าน SMS 422-1257 ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน FM 92 MHz ออกอากาศจากอาคารเลขที่33/82-83ถนนเปรมประชาราษฎร์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054-711-550 M-Cord Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาจากนี้ไป M-POD Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตำบลควนลางจังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทำป้ายโครงการต้องใช้วิธีบอกลูกค้าว่าร้านเข้าร่วมโครงการที่ดารชิตวงรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันแรกของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักแม้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้ยังไม่ได้จัดทำป้ายแสดงถึงการรับชำระเงินในโครงการก็ตามโดยบางร้านค้านั้นได้เขียนข้อความด้วยลายมือเอาไว้ด้านหน้าร้านบางรายก็ใช้วิธีการเชิญชวนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านนี้รับชำระเงินด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมในโครงการแต่เมื่อไม่เห็นป้ายก็ทำให้ยังไม่กล้าเข้าใช้บริการทำให้แม่ค้าต้องใช้วิธีการเชิญชวนซึ่งก็สามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าตนเองนั้นได้ใช้วิธีการเชิญชวนให้ลูกค้าทราบว่าที่ร้านรับชำระเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งลูกค้าก็มีความเข้าใจและสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วเมื่อแจ้งให้ทราบว่ามีบริการนี้ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้นทุกครั้งที่มีโครงการนี้ทำให้การใช้จ่ายคึกคักมากขึ้นทั้งแม่ค้าและลูกค้าต่างก็ยินดีที่รัฐบาลช่วยเหลือในโครงการนี้เช่นเดียวกับลูกค้าที่มาใช้บริการแม้จะไม่เข้าใจมากนักเนื่องจากบุตรหลานเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้แต่เมื่อมาใช้บริการที่ตลาดก็พบว่าแม่ค้าจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำในการใช้บริการโดยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นที่ดารชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ส่วนที่ตลาดรถไฟเก้าจาร้อยปีจังหวัดลำปางคนแห่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่เช้าอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
2: ที่ตลาดสดเก้าจาซึ่งเป็นตลาดริมทางรถไฟอายุกว่า100ปีโดยเป็นตลาดกลางเมืองลำปางที่ผู้คนคึกคักรวมถึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพราะเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปางเช้าวันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันแรก1มิถุนายน2569ของการเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัก6040โดยพบว่าชาวลำปางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานวัยกลางคนและคนสูงวัยรวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางในช่วงวันหยุดยาวออกมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่เช้าและถือโทรศัพท์ไปซื้อของและใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวตามร้านค้าที่มีการติดป้ายแสดงกันอย่างคึกคักซึ่งมีทั้งอาหารสดร้านผลไม้และร้านอาหารทั่วไปอย่างที่ร้านจำหน่ายปลาทูแม่กองที่ขึ้นชื่อภายในตลาดมีลูกค้าเข้าคิวเลือกซื้อและใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นโดยประชาชนซื้อปลาทู1เข่งในราคา80บาทและใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัสพบว่าจ่ายเงินจริงเพียง32บาทเท่านั้นที่เหลือคือเงินในโครงการดังกล่าวที่จ่ายให้48บาทนับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1

0: เพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัลโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัลโทอีน
3: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอน่านโดยอ้นสิทธินัทวงศ์สถาน

กลับมาเติมความสุขกันต่อครับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงชั่วโมงที่2แล้วนะครับของการฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆได้กันที่นี่ครับบ้าน FM 92อสมทแน่นของเราอยู่กับผมดิจอ้นคนดีคนเดิมเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเจอกันเป็นประจำทุกจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาเดิม8โมงเช้าจนถึงช่วง11โมงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้1มิถุนายนใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะฮะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับโดยท่านไหนที่ลงทะเบียนโครงการเอาไว้แล้วนะครับวันนี้เงินจะเข้าแล้วนะครับ 1,000 บาทเอาไว้ใช้ซื้อของกินกันนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้วันนี้เสมอไปครับคุณผู้ฟังสามารถใช้ได้ทั้งเดือนนี้เลยนะครับผมบริหารจัดการเอาเองเลยนะครับเติมเงินเท่าที่มีแต่ว่า1เดือนเนี่ยดิจิโอนแนะนำว่าให้ทุกท่านเติม667บาทนะครับอันนี้คือเต็มแม็กเลยนะฮะแนะนำว่าให้ใช้เต็มแม็กเลยเติมไป667บาทเติมกับที่รัฐเอาให้เราอีก 1,000 บาทเท่ากับว่า1เดือนทุกท่านสามารถที่จะใช้ได้ถึง 1,667 บาทเลยนะครับผมโดยคุณผู้ฟังจะได้รับเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนะครับเดือนนี้มิถุนายนเดือนหน้ากรกฎาคมแล้วก็สิงหากันยานะครับ4เดือนคุณผู้ฟังจะได้เดือนละ 1,000 บาทรวมเป็น 4,000 บาทนะครับผมแล้วก็กรณีที่คุณผู้ฟังใช้ไม่หมดเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปสมทบในเดือนหน้าได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ 1,000 ให้หมดต่อเดือนไปเลยนะครับผมนี่ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อเช้านี้ขับรถผ่านมาตามร้านรวงต่างๆนะครับรู้สึกว่าจะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับรวมไปถึงคนที่อยู่ในโครงการบัตรประชารัฐด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยคึกคักเลยนะฮะก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับคุณผู้ฟังกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับผมคุณผู้ฟังฮะเราไปแวะทักทายชาว Facebook เพิ่มเติมกันหน่อยเนาะทักทายคุณยายบัวด้วยสวัสดีจ้าดีเจอ้นขอเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนของคุณต่ายอรทัยแล้วก็น้องเมย์คนใหม่ของคุณสิทธิพรมอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับทักทายพี่ไฟฟ้ายด้วยสวัสดีวันจันทร์จ้าดีเจอ้นคนน่ารักวันนี้หยุดไหมฮะพี่ฟ้ายขอเพลงคำพิพากษาของคุณตั๊กแตนแล้วก็สิให้อ้ายขาดใจพูดบอกของพ่อใหญ่มนแคนได้เลยครับพี่ฝ้ายเดี๋ยวอันจะส่งให้นะฮะในช่วงนี้ต้องฝากด้วยครับคุณผู้ฟังสำหรับร้านอู๊ดเคหะพันจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงขั้นตอนการตกแต่งทั้งในส่วนของภายนอกภายในงานโครงสร้างกลุ่มปอร์ตแลนด์นะครับเหล็กเส้นโครงหลังคากระเบื้องปูพื้นบุผนังไม้ฝาปูนฉาบปูนก่ออุปกรณ์ตกแต่งระบบยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะครับคุณผู้ฟังนำรถไปขนสินค้าเองสามารถที่จะต่อรองราคาส่วนลดได้อีกด้วยสินค้าต้องบอกว่าครบครันเลยนะครับเยอะจริงถูกจริงแล้วก็รับบัตรเครดิตทุกธนาคารด้วยนะท่านใดสนใจไปแวะกันได้เลยครับที่อู๊ดเคหะพันติดม.115บ้านฝายแก่ถนนน่านพะเยานะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับทางอู๊ดเคหะพันเขาประกาศรับสมัครงานเป็นพนักงานเพศชาย3คนด้วยกันนะครับ3ตำแหน่งนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่กำลังมองหางานอยู่นะครับสามารถที่จะไปสมัครได้เลยครับที่อู๊ดเคหะพันนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0639615614ได้เลยครับ

รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ผลงานเพลงของอ้ายไผ่พงษ์สะท้อนนะครับส่งเพลงนี้เพิ่มเติมให้กับแม่ใหญ่แดงจากทางหัววิ่งเหนือซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนนั้นเป็นผลงานเพลงน่านนะสิส่งไปที่อำเภอทวังผาด้วยนะครับผม2บทเพลงครบละในช่วงนี้ดิจิโอนจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ขออนุญาตแวะไขของกันสักแป๊บหนึ่งกับอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะครับต้องบอกว่าแรงจริงนะคุณผู้ฟังด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดแรงฉีดไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องนี้เครื่องเดียวจบเลยนะครับและพิเศษสุดครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวสามารถหมุนกลับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากด้วยทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยตัวเครื่องออกแบบมาให้จับแบบถนัดเลยนะครับน้ำหนักเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานใช้ได้งานใช้ได้นานนะครับต่อเนื่องยาวนานเลยนะฮะอีกทั้งจะมีสายดูดน้ำให้ด้วยสามารถที่จะใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะครับคุณผู้ฟังพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์แบบครบชุดอีกทั้งยังมีกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสด้วยนะครับกันกระแทกพวกพาสะดวกสบายเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อน990บาทนะครับและถ้าทุกท่านโทรวันนี้รับเพิ่มทันทีกับกระเป๋าฮาร์ดเคส890บาทด้วยรวมทั้งหมดเป็น 3,870 บาทคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันให้ยาวนาน2ปีเต็มๆด้วยถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาเราส่งเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยนะครับรีบโทรตอนนี้เลยครับทุกท่านที่หมายเลข02-666-0008ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-666-0008โปรนี้ต้องบอกว่าแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับกับ Ultra Poseidon 90 บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดน่านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
5: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Application M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: M-Cod Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: M-Cod Radio นานโดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

คหพันธ์เลือกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคุณภาพตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเสาเล็กเส้นเล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์หลายยี่ห้อกลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาดราเชลาสีทาบ้านมาติเดียวครบจบกุยางอูดเคหพันธ์ติดหมอพันธ์15ถนนน่านพะเยาโทรศัพท์0639615614

คำพิพากษานะครับส่งเพลงนี้ให้กับพี่ไฟไฟของเราด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับเป็นผลงานเพลงของคุณพีเสด็จจิ๊กโก้นำเข้าส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอทุ่งช้างด้วย2บทเพลงโจโจ้ในช่วงนี้ดีเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมฮะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะครับเสี่ยงทั้งโดนขโมยเสี่ยงทั้งเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะคุณผู้ฟังเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนเลยนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับทุกท่านด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยนะฮะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรเลยนะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าให้ความสว่างที่สูงเปิดปุ๊บสว่างปั๊บทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับกว่า 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะการติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรให้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ที่ครบเลยแล้วก็สามารถที่จะปรับมุมได้ด้วยครับคุณผู้ฟังกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องก็ไม่มีหวั่นตัวเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทด้วยนะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ซื้อ1แถม1ครับทุกท่านพร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นตากันแดดครับแบบให้อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคาไม่แพงครับเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

คารต้องพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันมั่นใจตีอุดเคหพันธ์เสาเหล็กเช่นเหล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์กลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาเชื้อราสีตาบ้านอุดเคหพันธ์ริดหมอพันชิพ้าถนนนานพะเยาโทรศัพท์กับ063 961 5614

ผลงานเพลงของคุณโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับสัญญาเดือน6แล้วก็ก่อนนั้นเป็นน้ำตาหล่นบนที่นอนของคุณตายอรทัยส่งเพลงนี้ให้กับคุณยายบัวของเราด้วยนะครับแนะนำกันเข้ามายายบัวบอกว่าฝากให้กับทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้แวะขายของกันอีกสักแป๊บนึงในช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วเนาะยุงจะเยอะเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังดิจิโอนก็เลยอยากจะมาแนะนำสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยนะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นเลยนะครับทุกท่านที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนเลยนะครับและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าดิจิโอนมีโปรโมชั่นให้กับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะครับได้ไฟพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติอยู่ที่ 1,990 บาทแต่ถ้าทุกท่านโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มทันทีไปเลยนะครับกับ LED Blacklight 690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงไฟฟ้า1เครื่อง690บาทรวมทั้งหมดเป็น 3,370 บาทคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นขอย้ำนะครับว่า990ราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นสนใจโทรเลยครับที่หมายเลข026660008 026660008สินค้ารับประกันให้1ปีเต็มๆถ้าเกิดว่าเครื่องเสียเครื่องชำรุดเครื่องมีปัญหาภายใน1ปีนี้เราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยนะครับย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งครับคุณผู้ฟัง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ขณะนี้เวลา 10:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ที่49บุกปิดล้อมพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดูซงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

0: ก็ไม่อีกทีอีกทีมันนั่งคนเดียว
1: หน้าอกซ้ายเจ้าหน้าที่พยายาม CPR ยื้อชีวิตแต่บาดแผลชะกันและถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมที่เกิดเหตุและจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่ายังซ่อนตัวอยู่ในป่าชาวตรังใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกท่ามกลางสายฝนผู้ค้าเผยยอดขายดีขึ้นเท่าตัวกนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
2: ชาวจังหวัดตรังจำนวนมากฝ่าสายฝนเพื่อเดินทางไปยังร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ก่อนเวลา6นาฬิกาเพื่อใช้สิทธิ์60 40เป็นวันแรกส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวทำให้ร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครตรังคึกคักเป็นอย่างมากซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวันแรกที่เข้าร่วมโครงการขายดีขึ้น2เท่าตัวประชาชนที่มาใช้บริการต่างมีรอยยิ้มทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็มีรอยยิ้มตามไปด้วยขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อเพื่อใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันน้ำปลาและไข่ไก่จากที่เคยซื้อครั้งละ10ฟองซื้อเพิ่มเป็น1แผงโดยพบว่าร้านค้าหลายร้านมีสินค้ามากขึ้นแต่ไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนื่องจากประชาชนสามารถเลือกได้และมีหนังสือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดห้ามมีการขึ้นราคาหากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
1: บรรยากาศวันแรกไทยช่วยไทยพลัสอุทัยธานีคึกคักบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าในช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักส่งผลให้ยอดขายเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนส่วนบรรยากาศที่ร้านค้าขายของชำชุมชนหน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนาตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้วงเงินเพิ่มจาก300บาทเป็น 1,000 บาทมาเลือกซื้อสินค้าข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยทางร้านได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้บริการสแกนซื้อสินค้าพ่อค้าเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 100-200 บาทระบบไม่ขัดข้องเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นขณะที่บรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเนื่องจากเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายไม่ยุ่งยากข้อมูลจากคลังจังหวัดกระบี่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกว่า 4,073 ร้านค้าโดยพบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนใหม่จำนวน 2,507 ร้านค้า
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงคร

0: พีกว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้านช้างกิจเกษตรน่านจำหน่ายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ทำการเกษตรทำไร่ทำสวนเคมีเกษตรปุ๋ยยาฮอร์โมนพืชเมล็ดพันธุ์พืชผักข้าวข้าวโพดอุปกรณ์สวนยางพาราปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านเพียงกระสอบละ590บาทปุ๋ยดีปุ๋ยคุณภาพนำไปใช้กับยางพาราเพิ่มน้ำยางป้องกันเชื้อราร้านช้างกิจเกษตรน่านฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีน่านโทรศัพท์แอดไลน์ไอดี0647924915และ0956451559
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
4: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
1: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0991966623บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
5: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร
6: ์รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอน่าน
9: โดยอ้นสิทธินัทวงศ์สถาน

ในช่วงนี้กลับมาส่งความสุขกันต่อครับพ่อแม่พี่น้องในวันแรกของเดือนมิถุนายน2569นะครับผมซึ่งวันนี้ครับทุกท่านบ่ลีลืมใจซิดกลงการไทยจ่วยไทยพลัสกันตวยนะครับราดจ่ายเฮือ 4,000 บาทแบ่งออกเป็น4เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องเริ่มใจตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงช่วงวันที่30กันยายน2569นะครับพ่อแม่พี่น้อง 60% ที่รัฐเปิ่นออกเฮือก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็นเวลา4เดือนครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ 40% ที่เฮาต้องออกเองเนี่ยดิจะอ้นคิดมาแล้วนะครับทุกท่านว่าเฮาจะต้องเติมต่อเดือนประมาณ667บาทนะครับผมสรุปเลยก็คือรัฐเฮือ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเฮาเติมเอง667บาทต่อเดือนเฮาก็จะจ่ายเงินได้ประมาณ 1,667 บาทต่อเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องต้องจ่ายทั้งหมดภายในเดือนนะครับจะบ่มีการสมทบไปในเดือนถัดไปนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าจะคิดรายวันครับรัฐบาลเปิ่นฮื้อจ่ายวันละบ่เกิน200บาทก็คือรัฐฮื้อ200มันก็เฮาก็เติมเองแห่ง134บาทเท่ากับว่าเฮาจะจ่ายได้ประมาณ334บาทต่อวันนะครับเป็นพ่อแม่พี่น้องก็บ่ดีลืมออกไปแจ้งสิทธิ์กันตวยนะครับสำหรับโครงการไทยจ่วยไทย plus นะครับผมช่วงนี้เฮาไปแวะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook เพิ่มเติมกันหน่อยนะครับเนาะตะกี้หันแวบๆนะฮะหันปีสักใช้ทักทายกันเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวจะอ้นขอเพลงผ่าแดงนางไอส่งคือกับแฟนคลับทุกคนเลยได้เลยครับเดี๋ยวอ้นจัดส่งคือเนอร์พ่อแม่พี่น้องครับในช่วงนี้ต้องฝากเอาไว้ตัวสำหรับอูทวินมอเตอร์เปิ่นกลับมาเปิดคือบริการเป็นตี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอูในตำนานครับอูทวินมอเตอร์ชำนาญงานซ่อมทุกรูปแบบทุกประเภทเลยนะฮะบ่ว่าจะเป็นซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเบรกซ่อมคัดช่วงล่างเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องลูกก้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับเพราะว่าอูนี่เปิดคือบริการมายาวยาวนานกว่า50ปีเลยเนอแล้วก็ที่สำคัญครับราคาเก่าแปลงตัวนะฮะไปแวะอูใหม่กันได้เลยครับอยู่ตรงข้ามครับโรงแรมสีปันนะถนนเขาน้อยตุงขามติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819929353ขอบคุณตัวนะครับครับอูทวินมอเตอร์

0: ผลงานเพลงของคุณแคทรัตการนะครับบทเพลงคนข้างเคียงนะฮะส่งเพลงนี้คือกะปิข้าวหอมของเฮาตัวเนอร์แนะนำกันเข้ามานะครับบอกว่าฝากคือกะปิแดงนะครับปีขนมหวาน300หยก12แยบัวแม่เคลือปีโกเทนซอส3กึ่งนะครับคุณบุษกรปีแอแล้วก็มอบให้กับ FC ทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะก่อนนั้นครับเป็นผลงานเพลงจากปีซักใช้ผ่านแดงนางไอก็บอกว่าส่งให้กับแฟนคลับทุกคนเลยเนอแล้วก็ก่อนหน้านู่นแถมหนึ่งบทเพลงตีปีไฟไฟแนะนำกันเข้ามาสำหรับสิให้อ้ายขาดใจพูดหมอผลงานเพลงของพ่อใหญ่บนแขนแก่นคุ้น3บทเพลงก็เพราะในช่วงนี้ดิจิอ้นจัดส่งให้เป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับป้อมเป็นพี่น้องครับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูรวมไปถึงการพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรนะครับเน้นการร่วมกลุ่มของป้อมเป็นพี่น้ององค์กรเกษตรกรในการดิจารับเงินอุดหนุนนะครับหรือว่าเงินกู้ยืมแล้วก็เปิดรับขึ้นทะเบียนนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูตีขึ้นทะเบียนองค์กรเอาไว้แล้วนะครับเปลี่ยนนี้เป็นโอกาสครับพ่อแม่พี่น้องยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยโดยวินัยและนวัตกรรมซาวเจ็ดปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับสำหรับสมาชิกองค์กรเกษตรกรท่านใดที่สนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่านของเฮานะครับอยู่ที่ชั้น5สาระกลางจังหวัดน่านเน้อสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์080-067-1180ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
1: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: MCOT Radio นาน
9: โดยอ้นสิทธินัทวงศ์สถาน

พลงนี้ต้องบอกว่าเปิ่นกำลังดังเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำรับผลงานเพลงเห็นสภาพอ้ายแล้วแม่นบ่ส่งเพลงนี้คือครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าออสมทแน่นทุกคนทุกพื้นตีตัวนะครับผมคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ขออนุญาตแวะขายของกันสักก้ามหนึ่งเนาะสำรับดินเน่าซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มคือกลับมาหล่นซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแห่งรอบหนึ่งนะฮะตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการฟื้นฟูดินคือกลับมามีชีวิตจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยเนอร์พร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดสามารถช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ่านอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ยากบ่ยากครับการใช้งานบ่ยากเลยครับพ่อแม่พี่น้องง่ายนิดเดียวดินเหน่า1ขวด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำประมาณ200ถึง500ลิตรหลังจากนั้นฉีดพ่นลงดินนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยเนอะโปรโมชั่นพิเศษครับพ่อแม่พี่น้องดินเหน่า2ขวดแถมฟรีทันทีกับดินปราบมัน1 2หาฮือทุกท่านจ่ายเพียงแค่699บาทต่ออันใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อโทรด่วนได้เลยเนอะตีเบอร์โทร02-114-3990 02-114-3990สินค้ามีการจ้าทรงและการประกัน100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียครับผม

กำลังฟัง M-COT Radio FM 92 อสม.ทน่านสนใจโฆษณาติดต่อ 054-711-551

พลงนี้บ่ได้ฟังเมิดเลยนะครับสำหรับผลงานเพลงของคุณเล็กสเรนพิษตั้งแต่เริ่มชู่รักนะครับส่งเพลงนี้ให้กับทุกท่านเลยเนอร์ก่อนนั้นครับผลงานเพลงของน้องต้นข้าวสุปรียาจากใจต้นข้าวเพลงนี้ก็ส่งให้ปอปอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องต้นข้าวทุกท่านเลยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นครับอีกหนึ่งผลงานเพลงตีคุณพี่ประโยชน์แนะนำกันเข้ามาส่งไปที่บ้านฝั่งด้วยนะครับสำหรับล้นกล้าวเผ่าไทยของคุณเปาสายันสัญญานะครับสามบทเพลงก็เพราะในช่วงใต้ช่วงนี้ดิจิออนจัดส่งคือเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงส่งใต้กันครับทุกท่านช่วงนี้ต้องขอบคุณตัวสำหรับหอจักรแนนสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดบ้านใดหน่วยงานไหนที่มีปัญหาในเรื่องของสนิมเล็กหินปูนความคุ้นค้นของตะกอนนะครับคือเฮาดูแลคุณเนอร์ทุกท่านเปิดมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำกว่า20ปีเลยนะครับกับถังกรองน้ำอัตโนมัติร่างระบบกำจัดกลิ่นบวชสนิมหินปูนความคุ้นค้นของตะกอนได้ 100% เลยเนอร์ทางในส่วนของหน่วยงานราชการก็ดีนะครับโรงพยาบาลก็ดีเอกชนมูลนิธิก็ดีนะครับเปิ้นก็ฮับทำโครงการต่างๆคือกับภาครัฐและเอกชนที่มีปัญหาตัวนะครับผมนอกจากนี้ครับทางร้านเปิ้นก็ยังจำหน่ายหินร้องนะครับสายกรองสารส้มคอรินราคาปลีกและส่งตัวสิ่งดีๆมาถึงมือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วนะครับสามารถที่จะติดต่อได้เลยครับตีหอจักรแนนสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์054054099หรือว่า0966780909นะครับผมเราจะส่งใต้กับผลงานเพลงหมอดูหมอใจเป็นผลงานเพลงของคุณไรอันร้องครับน้องอุ๋งอิงนะครับส่งเพลงนี้คือกับพ่อแม่พี่น้องชาวอสมทแน่นทุกคนทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็เห็นย้ำช่วงเตียงกึ่งเรามาพักกันใหม่ในช่วงข่าวเตียงเมืองเหนือช่วงนี้ลาไปแล้วกลับสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 11:00 นจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเดินสำรวจตลาดสดธนบุรีดูการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสำหรับความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของประชาชนที่วันนี้เปิดให้ใช้เป็นวันแรกซึ่งการเดินตลาดมีประชาชนเข้ามาสอบถามและเสนอให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาททำให้นายเอกนิติต้องอธิบายว่าโครงการดังกล่าวรัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบการสู้รบ

0: าปรับราคาสูงขึ้นจากนั้นนายเอกนิติได้ซื้อมะพร้าวถอดเสื้อ60บาทพร้อมสแกนจ่ายในราคา24บาทด้านผู้บริหารกรุงไทยระบุว่าการใช้จ่ายในช่วง6นาฬิกาถึง9นาฬิกามียอดใช้จ่ายไปแล้ว170ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายเกือบ 900,000 คนซึ่งระบบได้เปิดรองรับการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีเปิดตัวนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เช่นการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นทางนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.5.0.0 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้าอนุชาคงอภิสิทธิ์หาเสียงเขตสวนหลวงขอเบอร์5ทั้ง2ใบสู่ตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนวัฒน์เชิดชูกิจสกุลผู้สมัครสก.เขตสวนหลวงลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับทักทายถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยนายอนุชาได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ค้าและฝากเขตนี้ขอเบอร์5ทั้ง2คนจากนั้นนายอนุชาให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญคือเรื่องความสะอาดเพราะเมื่อมาหาเสียงที่ตลาดผู้ค้าและผู้ขายให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะเพราะการบริหารจัดการตลาดคืออยากให้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยความสบายโดยพื้นไม่ควรมีน้ำขังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำให้ผู้คนอยากมาใช้อีกเรื่องคือความกังวลเรื่องการบริหารคนจรจัดในตลาดเพราะสร้างความรำคาญให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ที่มาซื้อของในตลาดจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเทศกิจเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนปัญหาขยะกทม.เป็นเรื่องใหญ่นโยบายกำจัดขยะที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญไม่เพียงระดับกทม.แต่เป็นระดับชาติด้วยนอกจากการเก็บและฝังกลบในพื้นที่กทม.ต้องหาพื้นที่ในการกำจัดแต่ไม่อยากไปสร้างปัญหาให้ประชาชนในต่างจังหวัดต้องพยายามพูดคุยกับรัฐบาลว่าจะหาวิธีอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

อนาคตของการเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเฮาเป็นมากกว่าผู้ผลิตเฮาเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: ซ่อมรถยนต์เชฟโรเลต Ford และรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM UDD Service นานบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
1: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคูติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู5 EV 589,000 บาทเจคู4 5 649,000 บาทเจคู6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
2: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0540501154บริหารงานโดยคุณเด่นวริตนันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
3: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยบัญชาเหมืองมอ

0: ็โปรมันร้อนคนไม่ใช่รถยนต์อยากได้ดีแม็กทนๆเอาไว้ใช้งานคุ้มๆสักคัน
1: โปรจัดหนักรัดจัดเต็มขนาดเนี้ยใครจะอดใจไหว Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed แรงจัดประหยัดน้ำมันคุ้มสุดซื้อ New Isuzu D-Max ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ลูกค้า Isuzu รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทในแอปพลิเคชัน Isuzu My Member ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only 1เดียวเท่านั้น
2: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเซียวฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบ้า 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาทสมาร์ททีวี55นิ้วซัมซุงระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโลโตชิบ้าเก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลซัมซุงเก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้าอิเล็กโทรลักซ์10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตูซัมซุง9คิวเก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์12คิวขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อแอร์ไดกินพร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที 2,000 บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู27คิวเก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 คิวโตชิบ้าเก่าแลก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ0547115529หรือ Facebook ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง2002

0: จุดสูงสุดคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณเองมิว X The Next Peak Sport โดดเด่นด้วย RS Design ในรุ่น RS หรูหราเหนือระดับในรุ่น Ultimate พร้อมขุมพลัง 3.0 และ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดช่วงล่างใหม่ช็อคอัพแบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางพร้อมเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศา Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเซียวฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบ้า 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาทสมาร์ททีวี55นิ้ว Samsung ระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโลโตชิบ้าเก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโล Samsung เก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้า Electrolux 10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตู Samsung 9 คิวเก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็น Electrolux 12คิวขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อ Air Daikin พร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที 2,000 บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู27คิวเก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 คิว Toshiba เก่าแลก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ0547115529หรือ Facebook ธนธรรม Marketing 2002
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่การฟังเพลงเพราะเพลงฮิตนะครับนี่คืออสมทวิทยุเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดน่านครับ11นาฬิกากับอีกเท่าไหร่ครับเนี่ย22นาทีนะครับดีจะเริ่มต้นทักทายคุณผู้ฟังกับวันหยุดวันนี้ครับวันหยุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าดีมากๆเนาะเพราะว่าหลายท่านได้พักผ่อนนะครับหรือบางท่านวันพรุ่งนี้ลาไหมแล้วก็ยาวไหม5วันนะครับก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับวันที่หลายท่านพุทธศาสนิกชนก็ได้เข้าวัดทำบุญเนาะเวียนเทียนนะครับทำบุญตามกำลังศรัทธานะฮะหลายท่านไปวัดหลายท่านก็ทำทานนะครับแล้วแต่เลยวิธีของแต่ละคนนะครับนะอยู่ที่เราขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อีซูซูหรือจะเป็นห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งที่ยังคงให้การสนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมากับข้อเสนอและเงื่อนไขดีๆนะครับเป็นเจ้าของรถยนต์อีซูซู D-Max Spark Space Cab Cab 400 V Cross รวมถึง X Series และก็ Miu X 7ที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวทันสมัยกับความคุ้มค่าสัมผัสเครื่องยนต์ 2.2 และ 3.0 DDI Max Force เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับรับข้อเสนอและเงื่อนไขดีๆนะฮะที่ Isuzu น่านได้เลยวันนี้หยุดนะฮะประกาศนิดนึงเนาะศูนย์บริการ Isuzu น่านแจ้งวันหยุดชดเชยวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะฮะก็จะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้เนาะ2มิถุนายนก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับกับความกับการบริการที่ยอดเยี่ยมนะฮะจากโชว์รูม Isuzu น่านไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนะครับหรือจะเป็นเรื่องของความไว้วางใจกับรถยนต์ Isuzu นะครับข้อเสนอดีๆที่เรามอบให้นะฮะห้างธนธรรมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังชั้นนำครบครันในราคาที่สุดพิเศษจริงนะครับสินค้าทุกชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกแบรนด์จำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งราชการมีเครดิตให้คุณผู้ฟังใช้บัตรเครดิตผ่อน 0% ครับบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็ผ่อนสินค้ากับเราได้เลยนะครับวันนี้ที่ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งสินค้าจากรายการที่อยากแนะนำครับราคาดีมากคุ้มสุดๆกับ Electrolux ครับวันนี้รีบเป็นเจ้าของกันนะครับเครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU ระบบอินเวอร์เตอร์ฟอกอากาศดักจับฝุ่น PM 2.5 ล้างเครื่องอัตโนมัตินะฮะลดการเกิดโรคนะครับราคาพิเศษวันนี้ 13,900 บาทพร้อมติดตั้งสุดๆครับคุณผู้ฟัง

ไปที่ห้างตระธรรมบาร์เก็ตติ้งได้เลยรวมถึงสินค้าอื่นๆที่จัดโปรนะครับอย่างเช่นเครื่องซักผ้าก็แถมเตารีดไอน้ำนะครับซื้อไมโครเวฟวันนี้ราคาเริ่มต้นที่ 1,700 เนาะเครื่องดูดฝุ่นราคาเริ่มต้นที่ 1,600 ที่ห้างตระธรรมมาร์เก็ตติ้งยังคงรับสมัครงานนะครับใครที่ว่างงานสมัครกับเราด่วนเลยตระธรรมมาร์เก็ตติ้งเข้าไปที่เพจ Facebook หรือจะไปที่ร้าน3แยกโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมเกษตรกรครับทาทายังครับนี่คือพรุ่งนี้ไม่สายก่อนนั้นมีแทนคำนั้นความลับยังยินดีครับเพื่อนจาก UST เลือกเพลงเพราะได้3ช่องทางเหมือนเดิมครับ

กับเพลงชื่อว่ารักดิรันคุณปันครับเพลงที่ยายวนแนะนำก็มาเนาะผ่านมาทางเพจของอสมทนั่นนะครับวันนี้เปิดให้ก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวสักตอนท้ายๆเนี่ยถ้าเราไม่เปิดนะครับแกจะบอกว่าเราไม่ค่อยไปอ่านในเพจของอสมทนั่นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอ่านนะครับแต่ว่าบางทีเพลงมันอาจจะต้อง เรียงตามลำดับนิดนึงหรือบางทีอาจจะต้องเรียงตามอารมณ์เพลงอย่างเงี้ยฮะนะขอบคุณมากๆแล้วก็มีพี่ประโยชน์เนาะขอฟังเพลงบอกหน่อยได้ไหมคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายอู้เพิ่งมีคอนเสิร์ตไปเมื่อวานนะฮะและก็มีเพราะเราเข้าใจคุณอุ้ยรวิวรรณจินดาที่แนะนำกันเข้ามาจากข้าวหอมนะฮะแล้วก็มีปฏิหาริย์ใช่ไหมครับโอ้วันนี้มีเพลงเพราะทั้งนั้นเลยที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยหลายคนหยุดที่บ้านนะครับพักผ่อนบางท่านบอกว่าโอ้ฟังอสมทตั้งแต่เช้าเลยนะตีสี่ตีห้านี่เปิดถึงลั่นบ้านเลยฮะเปิดแบบลั่นทุ่งจนถึงเย็นเลยขอบคุณมากมากและที่สำคัญนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของผมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งสามแยกโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรเนาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังชั้นนำครบครันในราคาที่สุดพิเศษจริงราชการเรามีเครดิตให้คุณผู้ฟังมีบัตรเครดิตผ่อน 0% ได้ด้วยนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวผ่อนสินค้ากับเราได้เลยครับมหกรรมเครื่องทำความเย็นตู้เย็นตู้แช่พัดลมเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องฟอกอากาศนะคุณผู้ฟังเลือกได้เลยโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ธนาธรรมกับงานอิเล็กโทรลักนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษครับอิเล็กโทรลักเซลล์2026ครับจัดโปรโมชั่นวันนี้สินค้าที่ลดราคานะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้า8กิโล10กิโล 13,900 เราแถมตอรีดไอน้ำนะฮะหรือจะเป็นไมโครเวฟนะครับเริ่มต้นที่ 1,700 หรือจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นราคาเริ่มต้นที่ 1,600 เนาะถ้าสนใจแวะไปได้เลยช่วงนี้ยังคงมีสินค้าที่อยากจะแนะนำนั่นคืออิเล็กโทรลักเครื่องปรับอากาศ9,000 BTU ครับระบบอินเวอร์เตอร์ฟอกอากาศดักจับฝุ่น PM

0: 1.5 ล้างเครื่องอัตโนมัติในตัวลดการเกิดโรคนะครับราคาพิเศษจากปกติ 17,900 หรือเพียง 13,900 บาทราคานี้พร้อมติดตั้งรับประกัน10ปีเต็มรีบเลยครับที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง3แยกโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรรีบๆเลยนะฮะด่วนครับคุณผู้ฟังนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนาอิเล็กโทรลักเครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU 13,900 จาก 17,900 ครับและก็รถจนอีซูซูครับ D-Max Spark Space ครับ400 V-Cross X Series หรือจะเป็น Mio X7 ที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวทันสมัยวันนี้สามารถเครื่องยนต์ 2.2 และ 3.0 DDI Max Fast เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับแกร่งทนประหยัดน้ำมันราคาขายต่อดีสุดและก็ศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศคุณผู้ฟังมั่นใจได้ครับช่วงนี้อีซูซูบรรทุกรถบรรทุก Isuzu FR Euro 3และ Euro 5ครับให้คุณเป็นของด้วยข้อเสนอเริ่มต้นดาวน์ 10% บัตรกำนันมูลค่า 50,000 บาทแต่ถ้าเป็นยูโร5เนี่ยรับคูปองส่วนลดเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศอีก 20,000 บาทกับความคุ้มค่าสุดๆวันนี้ไปเจอกันที่อีซูซูน่าน3แยกฟ้าใหม่นะครับหรือเพจอีซูซูน่าน1989ทักไปได้เลยแต่วันนี้วันที่1หยุดนะฮะ เปิดบริการวันพรุ่งนี้ครับอีซูซูน่าน
1: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-COT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio น่านโดยบัญชาเหมืองมอ

0: สิ่งที่เหนือกว่าเกิดขึ้นได้เสมอ New Honda PCX Hybrid รถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุมพลังไฮบริดบิดได้ทันใจตั้งแต่ออกสตาร์ทสนุกทุกโหมดการขับขี่พลังแห่งความภูมิใจครั้งใหม่ Power of the Pride New Honda PCX Hybrid
1: สองเพลงนะครับบอกหน่อยได้ไหมแล้วก็เพราะเราเข้าใจโอ้นี่เป็นนักร้องดีว่าตัวแม่ของไทยเราเลยนะครับเพราะมากเนาะพี่ประโยชน์ได้นำกันเข้ามานะครับเมื่อวานนี้สายบุญนะพี่ประโยชน์นี่เป็นคนสายบุญนะครับอยู่กับพระสงฆ์อยู่กับพระอาจารย์มานานมากๆเลยก็บอกว่าก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกันเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชารวมถึงวันนี้ด้วยใช่ไหมครับในจริงแล้วเราสามารถทำบุญได้ทุกๆวันนะครับตามโอกาสและก็ตามวาระของเราแต่ว่าพอถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็จะมีการระดมกันของพุทธศาสนิกชนเนาะของทุกๆหน่วยงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะทำบุญได้ทุกวันนะครับเอากลับมาผู้สนับสนุนรายการครับเที่ยงธรรมมอเตอร์อำเภอเมืองเวียงสาปูชิงกลางท่าวังผาทุกสาขาบริการด้วยความประทับใจนะครับฮอนด้าเหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใครดาวน้อยผ่อนสบายไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็ผ่อนสินค้ากับเราได้เลยทะเบียนพรบเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกรถแถมให้จัดเต็มนะครับ 5,000 บาทเงินดาวพิจารณาทุกอาชีพมีรถเก่านำไปเดินในราคารถเก่าสูงครับคุณผู้ฟังชื่นชอบรุ่นไหนไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวฟ110เวฟ125สกูปปี้นะครับPCX ADV Forza Giono Honda Lead นะครับ CLC RF UCT ใหม่ล่าสุดจาก Honda เป็นรถจักรยานยนต์ Honda EV แบบ 100% ครับสามารถที่จะเลือกได้เลยที่เที่ยงธรรมมอเตอร์สำนักงานใหญ่เราณโรงแรมเทวราชเนาะกับความคุ้มค่าสุดๆที่เรามอบให้ครับทอสธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านครับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะเนาะคุณผู้ฟังจะซื้อบ้านสร้างบ้านซื้ออาคารพาณิชย์ต่อเติมย้ายไฟแนนซ์ดอกเบี้ยพิเศษนะครับคุณผู้ฟังสามารถเลือกได้เลยนะทอสธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านหรือจะเป็นสลากออมทรัพย์หรือจะเป็นเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษติดต่อทอสน่านได้ในทุกๆวันทำการครับ

0: Thailand Premier กับ New Street Avenger AT ใหม่ Honda ADV 150ครั้งแรกในไทยเพราะชีวิตมี2ด้านใช้มันซะจัดเต็มความมันเพื่อการขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองสไตล์ Avenger ด้วยระบบเบรก ABS อย่างหน้าหลังแบบ On Off โชคหลังแบบซับแทงคู่เทคโนโลยีสนามแข่งแทน Temper Bar ถอดแบบจากมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์ Adventure พบกับ Honda ADV 150ใหม่ได้ที่ร้านผู้จำหน่าย Honda ใกล้บ้าน
1: คุณผู้ฟังครับในจังหวัดนั้นเรารถจักรยานยนต์ในตระกูล Honda ครับเที่ยงธรรมมอเตอร์คือตัวแทนจำหน่าย Honda อย่างเป็นทางการครับอำเภอเมืองเวียงสาปูชิงกลางท่าวังผาใกล้สาขาไหนแวะไปได้เลย Honda ตัวจริงทั้งเงินสดเงินผ่อน5,000 บาทเงินดาวออกรถกับเราได้เลยครับนะจะเป็นเวฟ110เวฟ125นะฮะสกูปปี้เนาะPCX นะครับ ADV Forza Giono Honda Lead คือออโตเมติกทุกรุ่นและก็ล่าสุดเด่นคือ UCT กับ Honda EV 100% ครับเป็นรถจักรยานยนต์ Honda 100% สำหรับไฟฟ้าถ้าหากว่าสนใจคุณผู้ฟังทดลองขี่และเลือกเป็นเจ้าของได้เลยที่เที่ยงธรรมมอเตอร์ครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในช่วงบ่ายนะครับเพลงนี้เคยฟังกันไหมครับงานเพลงชื่อว่าความเป็นจริง

ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: พลานพลีชีพหนึ่งนายหลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเหี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังลงพื้นที่ดูใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพร้อมโชว์สแกนซื้อสินค้าขณะที่ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักทหารพรานสาดกระสุนปะทะเดือดแก๊งขนยาแบกเป้จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าแม่อายส่งกลุ่มค้ายาฝั่งไทยระเบิดรุนแรงในรัฐฉานของเมียนมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย55รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่อง

0: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49จิรจาขณะปิดล้อมตรวจค้นป้านเป้าหมายในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ 5:30 นที่ผ่านมาครับเพื่อขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีส่วนเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลาประมาณ 6:11 ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังโอบและวางกำลังสกัดกั้นตามเส้นทางคนร้ายครับได้กระโดดลงมาจากบ้านเป้าหมายเพื่อฝ่าวงล้อมแล้ววิ่งเลียบมาตามทางแนวป่าเจอกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เพื่อเปิดทางหนีทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดนาน10นาทีครับมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายก็คืออาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หนกแก้มแล้วก็หน้าอกซ้ายบาดเจ็บสาหัสหมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะทีมแพทย์พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตครับแต่ว่าเนื่องจากกระสุนถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่เกิดเหตุปิดกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่คาดว่ายังคงหลบซ่อนอยู่ในป่าละเมาะบริเวณดังกล่าวและรอหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวอาสาสมัครทหารพรานเช่นเดียวกันนะคะปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติดค่ะโดยทางกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองนะคะทราบข่าวว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมามาฝั่งไทยบริเวณตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกระทั่งเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็ไปตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะทางชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานลาดตระเวนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีนะคะหลังเสียงปืนสงบลงเนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดมืดทำให้ไม่สามารถตรวจการได้ชัดเจนค่ะต้องรอจนเช้านะคะก็เลยวางกำลังควบคุมพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะด้วยขอกำลังเพิ่มสมทบ3ชุดค่ะพบว่ามีรอยเลือดสาดใกล้บริเวณต้นไม้เป็นทางนะคะคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บหนีรอดไปได้และเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบถุงเป้ดัดแปลงจำนวน2เป้เป้ที่1พบยาเสพติด 150,000 เม็ดค่ะเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวมเกือบ 300,000 เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการอำเภอเมืองจังหวัดเมืองศาสตร์ประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ลำเลียงมาตามเส้นทางบ้าน46เมืองยอนเปียงคำนำไปพักไว้ที่ห้วยฮะจังหวัดเมืองศาสตร์ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยโดยอาศัยป่าทางด้านช่องทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะคาดว่าน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าที่ติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในไทยและกำลังจะขนของกลางไปส่งมอบนะคะเบื้องต้นก็นำยาเสพติดที่พบไปที่สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการขยายผลต่อไปค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางครับสกัดจับคู่รักขนยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดรับสารภาพเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในภาคเหนือครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกุมผู้ต้องหา2คนก็ได้แก่นายสมชายอายุ48ปีเป็นคนขับนางชยชนาการอายุ50ปีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าหรือว่าเมทแอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากก็สามารถจับกุมได้ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข32หลักกิโลเมตรที่42ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหา2รายที่ตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 294,000 เม็ดจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1และชุดปฏิบัติการที่5กองกำกับการ5ได้ติดตามสืบสวนและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุและเส้นทางเกี่ยวข้องจึงทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพกล้องวงจร ปิดดังกล่าวก็คือนายสมชายแล้วก็นางชนาการโดยภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏพฤติการชัดเจนว่านายสมชายเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเดินเท้าเข้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ต้องหาทั้ง2รายที่จับได้

0: ก่อนหน้านี้ที่สุราษฎร์ธานีครับต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลและก็วางแผนติดตามจับกุมได้ในที่สุดจากการสืบสวนนายสมชายให้การยอมรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวนั้นได้ไปรับตามจุดต่างๆที่เชียงรายโดยจะนำมาบรรจุหีบพอและก็ซุกซ่อนอยู่ภายในรถเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่รอคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามที่นัดหมายครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่ายังมียาเสพติดบางส่วนซุกซ่อนไว้ภายในบ้านเช่าของตนในพื้นที่ลำปางเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบก็พบยาเสพติดกว่า 100,000 เม็ดบรรจุหีบพออยู่ในกระเป๋าเป้แบบสะพายวางอยู่ภายในห้องนอนครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบพอวางอยู่ในชั้นวางของเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: เจ้าอาวาสวัดต้องขี่ซาเล้งหนีตายนะคะหลังจากถูกหนุ่มล้อนยาดักทำร้ายค่ะหลวงพ่อทองบางกันตะธรรมโมอายุ73ปีเจ้าอาวาสวัดป่านาต้องขับซาเล้งหนีตายมาขอความช่วยเหลือกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะพอมาถึงหน้าบ้านก็บีบแตรรถหลายครั้งพร้อมตะโกนว่าโยมช่วยอาตมาหน่อยนะคะมีคนดักทำร้ายใช้เหล็กตีอาตมาตอนออกมาจากวัดช่วงบิณฑบาตต่อมาก็เห็นผู้ที่ดักทำร้ายหลวงพ่อค่ะถือไม้ตามหลวงพ่อมาถึงหน้าบ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนถึงผู้ใหญ่บ้านต้องรีบออกมาช่วยหลวงพ่อค่ะจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีหลบหนีไปนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พบรถซาเล้งที่หลวงพ่อใช้บิณฑบาตทุกวันจอดอยู่ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าหลวงพ่อเล่านะคะว่าตอนประมาณ 5:30 ค่ะวันที่29พฤษภาคมขณะขี่ซาเล้งออกจากวัดไปบิณฑบาตนะคะในเปาคนที่เป็นคนร้ายค่ะได้ดักซุ่มอยู่หลังเสาบ้านก่อนจะวิ่งเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดศีรษะเพราะดีที่หลังคารถซาเล้งรับแรงกระแทกไว้บางส่วนนะคะก็ทำให้เหล็กเฉียวไปโดนที่หัวไหล่ขวากระดูกแตกหลังจากนั้นหลวงพ่อก็รีบขี่รถมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังถือไม้วิ่งไล่ตามจะมาทำร้ายซ้ำค่ะชาวบ้านได้ช่วยกันตามจับตัวในเปาได้บริเวณทางเข้าวัดป่านาต้องโดยผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับคนเมาหลอนยาอย่างหนักนะคะส่วนปมคาดว่าในเปานั้นโกรธเคยหลวงพ่อที่ไปตักเตือนเรื่องสุมไฟในวัดสงสารหลวงพ่อมากค่ะทราบว่าในเปานั้นเสพยาแล้วก็กัญชาจนหลอนปลดทหารมา2ปีก็มาอยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่วัดหลวงพ่อก็ใจดีให้กินข้าวนะคะไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่านาต้องเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่วัดนะคะหลบไปอยู่บ้านญาติอีกตำบลหนึ่งซึ่งอาการของหลวงพ่อก็ยังเจ็บแขนขวาอยู่ค่ะหมอบอกว่ากระดูกแตกต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่วนสาเหตุคาดว่าในเปาไปสุมไฟเผาไม้ใกล้กุฏิเมื่อหลวงพ่อไปเตือนก็คงทำให้ในเปาไม่พอใจนะคะด้านตำรวจสภ.นายูงบอกว่าหลังจากจับกุมในเปาได้ก็ยังมีอาการคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องอ้างว่าเป็นฤาษีน่าจะเกิดจากการเสพยาอย่างหนักค่ะหลังเกิดเหตุหลวงพ่อได้มาแจ้งความแล้วนะคะตอนนี้ก็รอผลตรวจจากแพทย์ก่อนจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับนายเปาในข้อหาพยายามฆ่าต่อไปค่ะ
0: 12นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกครับข่าวภาคเที่ยง

0: นับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: วันนี้ครับรองนายกเอกนิติควงผู้บริหารกรุงไทยลุยตลาดสดธนบุรีครับไปสำรวจไทยช่วยไทยพลัสวันแรกย้ำเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ดูความพร้อมของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับประชาชนเข้ามาสอบถามและก็ต้องการให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายแต่ละวันเนื่องจากมองว่าวันละ333บาทอาจจะน้อยไปรวมถึงอยากให้เพิ่มจากเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ1,500บาทครับโดยนายเอกนิติได้อธิบายบอกว่าโครงการนี้รัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสู้รบในตะวันออกกลางซึ่งพบว่ามีสินค้าปรับราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับนายเอกนิติทดลองสแกนใช้จ่ายโครงการด้วยการซื้อมะพร้าวถอดเสื้อราคา60บาทสแกนจ่ายราคาขึ้นมา24บาทครับบอกว่าใช้ง่ายมากๆก่อนจะแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบเพื่อวิเคราะห์ยอดขายจะได้รู้ว่าช่วงเวลาใดมีลูกค้าเยอะช่วงเวลาใดลูกค้าน้อยจะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีช่วงเวลาพักครับทั้งยังแนะนำว่าสามารถนำยอดขายไปประกอบการยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารได้ซึ่งจะมีการสรุปยอดในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกับร้านขายข้าวสารอาหารทะเลแห้งร้านขายผักสดร้านผลไม้นายเอกนิติบอกว่ามาสำรวจตลาดจากการเปิดใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกดีใจที่เห็นประชาชนใช้กันอย่างคึกคักตนเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทยที่เป็นคนทำระบบเบื้องหลังมาดูเพราะอยากคุยกับพ่อค้าแม่ค้าโดยถือว่าโครงการในกล่าวช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงเพราะทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยให้ค่าครองชีพถูกลงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านคนนะครับถ้าตัวเลขชัดๆก็คือ26,500,000คนครับซึ่งจะช่วยทำให้เขาลดค่าครองชีพได้ขณะที่การใช้จ่ายวันนี้ครับมีร้านค้าทั้งหมด 1,500,000 ร้านค้าโดยยังเปิดรับไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอยากให้เข้าร่วมโครงการเพราะยังเปิดรับจนถึงวันที่31กรกฎาคมขณะที่นายพยงกล่าวถึงยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 9:00 น.ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ170ล้านบาทหรือเกือบ 900,000 คนครับแล้วก็มียอดซื้อขายแล้ว 1.1 ล้านรายการมีจำนวนกว่า 220,000 ร้านค้าขณะนี้เปิดระบบให้มีการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีรองรับวันแรกครับแล้วก็ตามปกติช่วงนี้มีโครงการวันจันทร์ถึงวันอังคารจะมีประชาชนเข้ามาใช้มากที่สุดในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ครับ
4: ไปดูบรรยากาศจากหลายๆจังหวัดกันนะคะที่นราธิวาสคึกคักนะคะประชาชนเข้าคิวสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะหลังรัฐบาลไฟเขียวอาจฉีดวงเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจการค้าขายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะหลังจากแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยพลัสเปิดระบบให้ใช้จ่ายได้ช่วง 6:00 น.เช้าก็พบว่าบรรยากาศคึกคักนะคะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจนร้านค้ามีลูกค้าเข้าคิวรอสแกนจ่ายผ่าน G-Wallet กันอย่างหนาตาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็พร้อมใจการติดป้ายเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้านะคะ โดยเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวนราธิวาสรายหนึ่งที่ออกมาใช้สิทธิ์บอกว่าดีใจค่ะโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้มากแล้วก็อยากให้รัฐบาลทำโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยากให้ต่ออายุสิทธิ์ทันทีนะคะไม่ต้องรอลงทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากค่ะส่วนที่อุทัยธานีนะคะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ตลาดนะคะช่วงเช้าประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านขายข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายรายบอกว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ค่ะส่วนที่หน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนานะคะชุมชนหน้าถ้ำเสือค่ะก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักเช่นเดียวกันนะคะโดยมาเลือกซื้อสินค้าอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะทางร้านก็ได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์มาเลือกบริการสแกนซื้อสินค้านะคะพ่อค้าบอกว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้บริการ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า100ถึง200บาทระบบไม่ขัดข้องค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นนะคะส่วนบรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บาง

0: าเพราะว่าเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายเงินไม่ยุ่งยากค่ะสำหรับข้อมูลจังหวัดกระบี่นะคะมีร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus กว่า 4,000 ร้านค้าค่ะ
1: รัฐบาลเองก็ดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ครับ1มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบครับเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus และก็การใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือว่าเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิตอลของทางภาครัฐนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็วางแผนบริหารร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญก็ได้แก่วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบครับจะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและก็จัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวัน AI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยให้ร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นแล้วก็ตัดสินใจวางแผนซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือการคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนแล้วก็วางแผนธุรกิจในระยะยาวทางนี้นกกระซิบครับรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปแล้วก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบฐานะเจ้าของร้านค้าครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ค่ะเริ่มต้นเช้าวันแรกเดือนมิถุนายนด้วยการร่วมกับเพื่อนนักวิ่งออกวิ่งบนเส้นทางเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกวิ่งตามเส้นทางเป็นเลข9ไทยและอาราบิกเป็นระยะทาง9กิโลเมตรนะคะและขณะวิ่งนายชัชชาติก็ทักทายผู้ที่มาออกกำลังกายค่ะสำหรับไฮไลท์เส้นทางวิ่งนี้ก็คือการใช้สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติซึ่งโครงการฟื้นฟูสะพานเขียวเป็นโครงการที่นายชัชชาติผลักดันเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสุขภาวะส่งเสริมการสัญจรของคนกรุงเทพด้วยการเดินเท้าและปั่นจักรยานด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ควงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคไปหาเสียงที่เขตพื้นที่สวนหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนเลือกเบอร์5 2ใบพร้อมกับชูนโยบายตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาขยะพร้อมเมินผลโพลที่ส่วนใหญ่ชอบผู้สมัครไม่สังกัดพรรคโดยบอกว่าผลโพลในกทม.เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์ค่ะ
1: กรมการขนส่งทางบกครับชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ครับต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนนั้นก็ขอชี้แจงครับว่าร่างกฎดังกล่าวยังอยู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดครับอีกทั้งกรมไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยนต์ก็ยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติครับสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยมีรายละเอียดเสนอดังนี้ครับรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ครับกำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมครับรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่รวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงกรณีที่ต้องแยกความแตกต่างของป้ายทะเบียนรถ EV ให้เห็นชัดเจนทางกายภาพแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีข้อมูลระบุประเภทพลังงานของรถแต่ละคันในฐานข้อมูลของระบบอยู่แล้วแต่ว่าการกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนภายนอกก็มีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือว่าเพลิงไหม้อย่างทันท่วงทีครับแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่อุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในหมู่บ้านก้องตาดเขตเมืองน้ำคำรัชฉานทางตอนเหนือของเมียนมาค่ะระเบิดเกิดขึ้นเมื่อ12 นาฬิกาของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่อาคารเก็บวัตถุระเบิดประเภทเจลิกไนท์หรือว่าระเบิดอีเมลซันนะคะซึ่งฝ่ายเศรษฐกิจของกลุ่มกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอางเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการเมืองแร่และระเบิดหินแต่ระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55 รายเป็นผู้หญิง25 รายผู้ชาย30 รายมีเด็กรวมอยู่ด้วย6 คนและมีผู้บาดเจ็บกว่า100 คนค่ะทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหายกว่า100 หลังคาเรือนพื้นที่โดยรอบกลายสภาพเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยซากปรักหักพังทีมกู้ภัยในท้องถิ่นยังต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและร่างของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคาดว่าอาจยังมีผู้เคราะห์ร้ายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนมากค่ะแนวร่วมปลดปล่อยรัฐประลองหรือว่า PSLF ปีกการเมืองของกลุ่ม TNLA ซึ่งเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการระเบิดเองไม่ใช่การโจมตีทางอากาศจากกองทัพรัฐบาลเมียนมาตามที่ชาวบ้านบางส่วนเข้าใจในตอนแรกพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและระบุว่าจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเยียวยารักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่คนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยในการเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนะคะส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีคนออกมาซื้อสินค้ากักตุนกันแล้วค่ะ
1: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของประชากรญี่ปุ่นปี2025ลดลงในอัตราสูงสุดเท่าที่เคยสำรวจมาครับล่าสุดประชากร123,500,000 คนลดลงจากปี2020ไปกว่า3 ล้านคนครับติดตามเรื่องนี้จากคณิษฐามัตสุโอครับ
6: ผลการสำรวจสัมมโนประชากรในปี2025ที่ผ่านมาพบว่าประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123.05 ล้านคนลดลงกว่าในปี2020เท่ากับ 3,097,000 คนลดลงต่อเนื่องกัน3 ครั้งจากการสำรวจทุกๆ5 ปี ในรายละเอียดพบว่าณวันที่1ตุลาคม2025ประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123,049,524 คนลดลงกับปี2020จำนวน 396,575 คนหรือเท่ากับร้อยละ 2.5 ที่เป็น

0: มันลดลงติดต่อกัน3ครั้งรวดนับตั้งแต่ทำการสำรวจในปี2015อัตราการลดลงเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเท่ากับร้อยละ 0.7 สูงที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมาเมื่อแยกดูตามจังหวัดพบว่าคงมีเพียงกรุงโตเกียวและโอกินาวาเท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นกว่าการสำรวจครั้งที่แล้วโดยโตเกียวเพิ่มขึ้น 199,000 คนโอกินาวาเพิ่มขึ้น 1,000 คนต่างก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงส่วนอีก45จังหวัดที่เหลือฮอกไกโดลดลงสูงสุดเท่ากับ 239,000 คนตามด้วยชิซูโอกะ 164,000 คนเฮียวโกะ 141,000 คนไซตามะชิบะคานากาวะไอจิชิกะแล้วก็ฟุกุโอกะ6จังหวัดที่มีประชากรเพิ่มในครั้งที่แล้วต่างก็ลดลงทั้งหมดสำหรับระดับเมืองค่ะตำบลแล้วก็หมู่บ้านนั้นมีจำนวน 1,719 แห่งคงมีเพียง161แห่งหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 9.4 เท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นที่เพิ่มมากที่สุดคืออำเภอ23อำเภอในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 220,000 คนตามด้วยโอซาก้า 56,000 คนเมืองฟุกุโอกะ 52,000 คนเมืองที่ประชากรลดลงมี 1,558 แห่งคิตะคิวชูลดลงมากที่สุดคือเท่ากับ 35,000 คนตามด้วยเมืองชิโซกะ 34,000 คนและเกียวโต 32,000 คนตรงกันข้ามกับจำนวนครัวเรือนพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 57,124,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,294,000 ครัวเรือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามจำนวนสมาชิกใน1ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 คนน้อยกว่าผลการสำรวจครั้งที่แล้วซึ่งเท่ากับ 2.26 คนสาเหตุคาดว่ามาจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังสำหรับผลสำรวจในรายละเอียดจะประกาศอีกครั้งก่อนเดือนกันยายนปีนี้ตัวเลขและผลสำรวจจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายของแต่ละท้องถิ่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งและก็จะมีบริษัทเอกชนนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐา มัตสึโอะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถาน

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเที่ยงครึ่งเหมือนเดิม12นาฬิกากับอีก33นาทีพอดีได้เวลามาฟังข่าวกันแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออสมทน่านของเราเกาะติดทุกสถานการณ์ในเมืองน่านนะครับวันนี้เราพบกันวันหยุดนะครับวันที่1มิถุนายน2569เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะฮะช่วงเวลาเดิมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับผมดีเจอ้นสิทธนัทวงสถานรับหน้าที่ดำเนินรายการกับวันนี้พร้อมกับช่างดอนรับหน้าที่สลายภาพในวันนี้นะครับครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเมืองน่านของเรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุที่ FM 92 MHz ฟังออนไลน์ก็ได้นะครับที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดติดมือถือของท่านไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของไลฟ์สดให้ได้รับชมรับฟังด้วยนะครับที่หน้าเพจ Facebook ของอสมทน่านฝากทุกท่านกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพจของเราให้ด้วยนะครับผมเอาละครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปกันที่วันวิสาขบูชาเมื่อวานนี้นะครับที่วัดภูมินอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเมื่อวานนี้ครับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านก็ได้ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา2569เจริญพระพุทธมนต์นะครับเจริญติดตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ฮะ31พฤษภาคม2569ช่วงเวลา 18:00 น.ณวัดภูมินตำบลนาเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านท่านนั้นของพระครูสิรินันทวิทย์นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับชนรงค์วงใหญ่เป็นประธานฝ่ายคารวาสนำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์นะครับเจริญจิตตภาวนาแล้วก็ร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถจตุรมุขวัดปูมินนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา2569นะครับพร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติโดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์นะครับมีสามเณรพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับพึงน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสแล้วก็รับศีลฟังธรรมเทศนานะครับโดยในปีนี้2569วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับเป็นวันที่เกิดเหตุสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับ3เหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือการประสูติการตรัสรู้แล้วก็การปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังนั้นวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธของเราในประเทศไทยทุกปีเลยนะครับนับว่าเป็นวันหยุดราชการในทุกๆปีชาวไทยทุกคนนะครับชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็จะทำกิจกรรมทางศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรฟังธรรมแล้วก็ตอนเย็นๆค่ำๆก็มาเวียนเทียนกันเพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโดยองค์การสหประชาชาติครับได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันสำคัญสากลของโลกเลยนะฮะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมกันรำลึกถึงพระพุทธคุณ

ครับแห่งพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธโดยทั่วกันนะครับจากวัดภูมินทร์เมื่อวานนี้เราไปต่อกันที่วัดพระธาตุจอมแจ้งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านกันบ้างนะครับทุกท่านจังหวัดน่านครับจัดประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง2569เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชานะครับเมื่อวานนี้31พฤษภาคม2569ณวัดพระธาตุจอมแจ้งครับทุกท่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านท่านรองณัฐยาทวีวงศ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานประเพณีบูชาองค์พระธาตุจอมแจ้งประจำปี2569ต้องบอกว่าท่ามกลางบรรยากาศอันยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เปี่ยมด้วยพลังศรัทธาโดยมีท่านส.ส.น่านเขต2นะครับท่านประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขตที่2นายเทิดบุญศิลาลมนะครับท่านนายอำเภอเวียงสาหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นเลยนะครับการจัดงานในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นนะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษานะครับกลุ่มพลังมวลชนและคณะศรัทธาจากทุกตำบลในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านภายในงานเมื่อวันนี้นะครับตลอดทั้งวันก็มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายเลยนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้ากับกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไม่ว่าจะเป็นการประกวดวาดภาพนะครับหัวข้อพระธาตุจอมแจ้งการประกวดทำต้นดอกนะครับมีเครื่องสักการะแบบล้านนารวมไปถึงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นการทำขนมปาดการสารตะแหลวนะครับแล้วก็การแตะยาสูบด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากนั้นช่วงเวลา 8:30 น. 8:30 น. นะครับก็มีริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะและเครื่องไทยทานจากทุกหมู่บ้านเลยนะครับของทุกตำบลในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเคลื่อนขบวนขึ้นสู่องค์พระธาตุจอมแจ้งอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับโดยในแต่ละขบวนได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามเลยนะครับสะท้อนถึงอัตลักษณ์พลังศรัทธาของชุมชนได้อย่างน่าประทับใจภายหลังพิธีเปิดอย่างเป็นทางการช่วงเวลา 10:00 น.นะครับก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมถวายเป็นพุทธบูชาจำนวน3ชุดด้วยกันประกอบด้วยการแสดงชุดเวียงสาเมืองงามนะครับโดยชุมชนบ้านกลางเวียงการแสดงชุดเมืองสร้างสรรค์สวรรค์เมืองน่านโดยกลุ่มสตรีบ้านไหลน่านและการตีกลองปูชาถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุจอมแจ้งนะครับซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยนะครับก่อนที่จะเดินเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุจอมแจ้งท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอิ่มเอมใจแล้วก็ความเป็นสิริมงคลนะครับจากพระธาตุจอมแจ้งอำเภอเวียงสานะครับเราไปต่อกันที่วัดพระธาตุเขาน้อยดูใต้เมืองน่านกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจังหวัดน่านพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมทำบุญตักบาตรในงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยเนื่องในวันวิสาขบูชา2569เมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้าเมื่อวานนี้31พฤษภาคม2569ช่วง 7:00 น.นะครับที่วัดพระธาตุเขาน้อยตำบลตูดดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านท่านรองณัฐยาทวีวงศ์นะครับพร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรฟังพระธรรมเทศนานะครับโดยพระครูปริยัติกิตินันท์นะครับเจ้าคณะจังหวัดน่านและถวายผ้าห่มองค์พระธาตุเขาน้อยในงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติด้วยนะครับการจัดงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยเมื่อวานนี้นะครับจะทำขึ้นในวันเพ็ญขึ้น14ค่ำและขึ้น15ค่ำเดือน8เหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตรงกับวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกันนะครับแล้วก็ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปด้วยนะครับสำหรับวัดพระธาตุเขาน้อยของเรานะครับตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ240เมตรนะครับหน้าวัดครับมีทางขึ้นเป็นบันไดนาคจำนวน303ขั้นด้วยความที่เป็นวัดอยู่บนภูเขาสูงนะครับจึงเป็น
แลนด์มาร์คก็ว่าได้นะครับเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สวยงามอยู่ตรงลานปูนนะครับพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่นะครับคือพระพุทธมหาอุตตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่านสร้างเมื่อปี2542ก่อนดิจิโอนเกิดปีหนึ่งนะครับในทุกปีครับก็จะมีงานประเพณีแปดเป่งนมัสการพระธาตุเขาน้อยในเทศกาลวิสาขบูชาโดยมีคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมกันทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระธาตุห่มผ้าห่มทิพย์นะครับถวายเป็นพระธาตุถวายพระธาตุนะครับเหยขวตาลขึ้นไปถวายวัดในตอนกลางคืนนะครับก็จะมีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาด้วยแล้วก็จะมีการแข่งขันการจุดบั้งไฟดอกตามแบบสมัยพุทธกาลด้วยนะครับจากวัดพระธาตุเขาน้อยเราไปต่อกันที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านกันบ้างนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วจังหวัดน่านก็นำต้นกล้ามะริดลงปลูกครั้งแรกในจังหวัดน่านบ้านเรานะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครับช่วงเวลา 9:00 น.นายทวีศักดิ์พุ่มมรดกนะครับท่านนายอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาน้อยผู้นำท้องถิ่นผู้บังคับหน่วยทหารประจำพื้นที่โซนสีเขียวจิตอาสา904หน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับมีนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครูคณะนักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านเชตวันร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง1ล้านไร่เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการตรวจเยี่ยมพื้นที่การบรรยายให้ความรู้และติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่จริงนะครับโดยคณะได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงของนายทวัชชัยมายะนะครับราษฎรบ้านเชตวันหมู่ที่1ตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเนื้อที่จำนวน2ไร่ด้วยกันนะครับพร้อมร่วมปลูกต้นมะริดจำนวน100ต้นและต้นกล้ายางนาจำนวน30ต้นด้วยกันนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า200คนนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดน่านเลยนะครับในการที่จะนำต้นกล้าที่มีชื่อว่ามะริดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เพาะเลี้ยงไว้ในพื้นที่ตำบลสันทะเมื่อปีที่ผ่านมาลงปลูกในพื้นที่จริงนะครับตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าด้วยต้นมะริดนะครับ1ล้านต้นในจังหวัดน่านซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้มะริดนะครับฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านนะครับสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโครงการนี้ครับดำเนินการโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดน่านโดยมีเป้าหมายสำคัญในปี2569ได้แก่การขยายเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุม15อำเภอ40ตำบลนะครับการแจกจ่ายกล้ามะริดจำนวน 20,000 กล้าและการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่จำนวน 50,000 เมล็ดด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างเป็นรูปธรรมด้วยทั้งนี้ครับการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยนะครับในการที่จะติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดน่านนะครับสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับสำหรับอปท.นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใดที่มีความประสงค์จะขอรับกล้าพันธุ์หรือว่าเมล็ดพันธุ์มะริดนะครับท่านสามารถที่จะประสานขอรับเพื่อไปดำเนินการปลูกแล้วก็ขยายผลในพื้นที่ของตนได้นะครับเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูต้นน้ำน่านให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดครับเราไปต่อกันที่ข่าวสาร PR ประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจัดการเรื่องของแรงงานต่างด้าวให้เป็นเรื่องง่ายๆด้วยระบบ e-work permit ครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเข้าการแจ้งออกหรือว่าเปลี่ยนนายจ้างนายจ้างและแรงงานทุกท่านสามารถดำเนินการได้เองผ่านระบบออนไลน์ภายใน15วันนะครับโดยทำตาม8ขั้นตอนง่ายๆครับตั้งแต่การลงทะเบียนการยื่นคำขอการชำระเงินไปจนถึงการนัดหมายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สำคัญที่สุดนะครับแรงงานจะต้องเดินทางไปยังศูนย์บริการให้ตรงตามวันแล้วก็เวลาที่ท่านได้นัดหมายเอาไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมใบนัดหมายที่พิมพ์จากระบบ e-work permit ด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางฉบับจริงมายืนยันตัวตนนะครับเพื่อเป็นการรับใบอนุญาตทำงานต่อไปนะฮะสะดวกรวดเร็วมั่นใจ
้บริการผ่านระบบ e-work permit นะฮะในช่วงนี้ 12:00 น.กับอีก46นาทีเราไปพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในวันนี้กันต่อฮะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทางเลือกยาคาญ่าในข้าวโพดสูตรแห้งจากเรนโบว์อะโทอินตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไว้ผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังหนอกได้คาญ่าขอบคุ้มออกฤทธิ์อยู่นานเจือใจเรนโบว์ต้องอะโทอิน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ตอนที่ยาเสพติดระบาดเข้ามาในหมู่บ้านเกิดปัญหาขึ้นมากมายทั้งลักเล็กขโมยน้อยทั้งอาชญากรรมคนที่รักและห่วงใยชุมชนก็รวมตัวกันแก้ปัญหาในหมู่บ้านเริ่มด้วยการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นผู้เสพยาหรือผู้ติดยาและใช้วิธีหยุดยั้งการค้าหยุดยั้งทั้งผู้เสพและไม่ให้มีผู้ติดยาเพิ่มขึ้นประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างเด็ดขาดปัญหายาเสพติดก็หมดไปจากชุมชนครับ
6: M-COT Radio Network ร่วมรวมพลังชุมชนต่อต้านยาเสพติด
7: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
8: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตินจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
10: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
12: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
13: ์ครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารจากทางอปท.น่านนะครับในเรื่องของโครงการบ่อสวกเฮิบนะฮะ1การซื้อคือ1บาทเพื่อรอยยิ้มร่วมบุญกองทุนผู้เปราะบางบ่อสวกเฮิบนะครับทุกท่านคืนกำไรเพื่อสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยสมุนไพรนะฮะพลังแห่งการให้นะครับบางครั้งก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใช่ไหมครับอย่างเงินเพียงแค่1บาทวิสาหกิจชมรมแพทย์แผนไทยตำบลบ่อสวกนะครับหรือว่าบ่อสวกเฮิบจังหวัดน่านร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะครับและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อสวกได้สร้างสรรค์โมเดลรัฐสวัสดิการชุมชนภายใต้แนวคิด1บาทเพื่อรอยยิ้มเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือกลุ่มผู้ประบางในพื้นที่ที่มีมากกว่า300คนนะครับแม่ภาพครับหรือว่านางสิริมาศเรือนอุ่นนะครับท่านประธานวิสาหกิจชมรมแพทย์แผนไทยตำบลบ่อสวกจังหวัดน่านและประธานอสม.ตำบลบ่อสวกจังหวัดน่านนะครับเล่าถึงที่มาว่าในตำบลบ่อสวกมีประชากรกว่า 6,500 คนเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและติดสังคมรวมกว่า200ถึง300คนเลยนะครับซึ่งในจำนวนนี้มีประมาณ100กว่าคนนะครับที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนที่สุดแต่การขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแบบเดิมมีหลายขั้นตอนแล้วก็ล่าช้านะครับไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์วิกฤตของผู้ป่วยจากจุดเริ่มต้นในปี2563ที่ผ่านมานะครับที่ชมรมแพทย์แผนไทยตำบลบ่อสวกหรือว่าบ่อสวกเฮิร์บได้ผลิตลูกประคบสมุนไพรเพื่อใช้ดูแลคนในคนป่วยนะครับในชุมชนก่อนที่จะขยายสู่ยาหม่องสเปรย์ไล่ยุงนะครับและพิมพ์เส้นน้ำโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือมากกว่าการค้านะครับจนกระทั่งทางอปท.น่านของเรานะครับได้เข้ามาช่วยในเรื่องของพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็กลายเป็นโอกาสพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับในการที่จะจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มจึงได้เกิดแนวคิดคืนกลับสู่สังคมนะครับโดยสมาชิกทุกคนพร้อมใจหักรายได้1บาทนะครับจากการขายสินค้าทุกชิ้นเลยนะฮะย้ำว่าทุกชิ้นเข้าไปสมทบในส่วนของกองทุนผู้ป่วยติดเตียงตำบลบ่อสวกจังหวัดน่านทำให้ทุกคนที่อุดหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำบุญโดยอัตโนมัติเลยนะครับจุดเด่นสำคัญของกองทุนนี้ทุกท่านก็คือความรวดเร็วแล้วก็ความตอบโจทย์ตรงจุดนะครับมีคณะกรรมการและฝ่ายบัญชีการเงินนะครับร่วมบริหารจัดการแต่ว่ามีความคล่องตัวนะครับจึงสามารถเบิกจ่ายได้ทันทีเมื่อมีเคสเร่งด่วนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือว่าสโตรกที่เรารู้จักกันที่เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและต้องการแผ่นรองกันเปียกนะครับหรือว่าผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ทันทีเลยนะฮะนอกจากนี้ครับเงินกองทุนยังถูกนำไปใช้ใน3ทิศทางหลักๆนั่นก็คือการจัดซื้อเวชภัณฑ์จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองกันเปียกผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำลีแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ทำแผลต่างๆนะครับสร้างนวัตกรรมสมุนไพรรักษานำลูกประคบนะครับแล้วก็น้ำมันเหลืองไปนวดบำบัดผู้ป่วยเพื่อเป็นการป้องกันแผลกดทับและแผลกล้ามเนื้อฝอดด้วยนะครับปรับสภาพแวดล้อมและสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนส้วมนั่งยองเป็นชักโครกนะครับติดราวจับในห้องน้ำเพิ่มไฟส่องสว่างรวมไปถึงการสนับสนุนค่าอาหารในผู้ป่วยรายที่ขาดคนดูแลด้วยนะครับตลอดระยะเวลา5ปีของการจัดตั้งกองทุนเมื่อปี2563ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันนะครับได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโมเดลการหักเงินเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะครับสามารถที่จะเติบโตแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายสุขภาพที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็คือโครงการดีๆจากทางบ่อสวกเฮิร์บที่ร่วมมือกับทางอปท.น่านของเรานะฮะเราไปต่อกันที่งานหอการค้าแฟร์จังหวัดน่านกันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใกล้แล้วนะฮะวันที่4หรือว่าวันพฤหัสนี้นะครับเริ่มแล้วสำหรับงานหอการค้าแฟร์และของดีเมืองน่าน2569รวมไปถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกน่านครั้งที่1ด้วยนะครับปีนี้จัดกันที่ริมแม่น้ำน่านใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับวันที่4ถึงวันที่13มิถุนายนนี้ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีจากวงจุปาจุ๊บส์นะครับในวันที่4มิถุนายนวันที่5มิถุนายนครับมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลลีกรอบแรกนะครับวันที่6วันที่7มีการแข่งขันน่านยังเซลเลอร์นักขายออนไลน์รุ่นใหม่เมืองน่านพิธีเปิดกิจกรรมพบกับคุณไผ่พงษ์สะท้อนในวันที่8มิถุนายนนะครับวันที่9พบกับดวงเดือนมิวสิกครับทุกท่านวันที่10เป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงนะครับ11พบกับหงหยกมิวสิก12พบกับ TN China และปิดท้ายกันวันที่13มิถุนายนเป็นในส่วนของการประกวดน่าน Music Contest 2026นะครับอย่าลืมนะฮะวันพฤหัสนี้4ถึง13มิถุนายน2569อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเดินแอวงานกันนะครับหอการค้าแฟร์และของดีเมืองน่าน2569ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดน่านนะครับเราไปต่อกันที่เวียงสากันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทางส่วนของใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับพร้อมแจกแล้วนะฮะทุกท่านงานใหญ่ที่สุดของปีเลยนะครับในวันที่8แล้วก็วันที่9มิถุนายน2569นี้กับงานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรนะครับทั้งปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีแน่นอนครับคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษด้วยนะครับรับของแจกของแถมทุกรายการแบบจุใจพร้อมทั้งรับคูปองชิงรางวัลมากมายเลยนะครับเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสา

0: จังหวัดน่านในวันที่8แล้วก็วันที่9มิถุนายนนี้นะครับใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรชาวจังหวัดน่านนะครับก็ในวันที่8และ9นี้นะครับจันทร์อังคารหน้าไปแวะได้ที่ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะฮะเราจะปิดท้ายกันที่ในส่วนของ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์นะครับทุกท่านเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งโดนขโมยเสียงทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่ากังวลในเรื่องของการเดินสายไฟมันวุ่นวายนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะฮะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนเลยนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ครับทุกท่านด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยนะฮะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยนะครับแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดปุ๊บสว่างปั๊บทันทีนะฮะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับกว่า 50,000 มิลลิแอมเลยนะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงด้วยนะการติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรให้พร้อมอุปกรณ์แบบครบเซตเลยนะครับอีกทั้งสามารถปรับมุมได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องก็ยังเห็นหน้าน้องอันนี้มันเพลงเนี่ยไม่ใช่นะฮะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นนะครับตัวเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยครับพร้อมกับแถมโคมไฟ LED 2ชิ้นแว่นตากันแดด1ชิ้นทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยฮะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดิมเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมดีเจอ้นรวมไปถึงช่างดอนขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตลาดห้วยขวางประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายช่วงวันหยุดบรรยากาศวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดห้วยขวางพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทั้งที่ออกมาจับจ่ายเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงวันหยุดและที่ตั้งใจออกมาเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างไรก็ตามพบว่าผู้สูงอายุบางรายยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะยังไม่ได้มีการเติมเงินในส่วนของตัวเองโดยบอกว่าเติมเงินไม่เป็นต้องรอให้บุตรหลานเป็นผู้เติมให้นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนสอบถามกับร้านค้าถึงความแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งและไทยช่วยไทยพลัสแต่อย่างไรก็ตามทั้งร้านค้าและประชาชนต่างพูดตรงกันว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดภาระในส่วนของผู้ซื้อด้วยรัฐบาลยืนยันไม่มีการเปิดด่านคลองลึกอรัญญประเทศแต่อย่างใดขออย่าเชื่อข่าวปลอมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีการปั่นข่าวในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือพร้อมชี้ว่าสิ่งที่เผยแพร่อยู่เป็นข่าวปลอมในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดรัฐบาลหนุน Bangkok Pride Festival 2026ยิ่งใหญ่ระดับโลกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: สะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะสังคมที่เปิดกว้างเคารพความหลากหลายและให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace People and Play โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ Play คือความภาคภูมิใจในตัวเองและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศขณะนี้ความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นบุตรหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายเคารพสิทธิเสรีภาพและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมกรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทย้ำครูต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถานีตำรวจนครบาลคลองตันลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆจำนวนมากซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้วพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนรวมทั้งพบนายจ้างกระทำผิดจำนวน1รายตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น

0: ลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: M-COT Radio อสมท.เพื่อชุมชน

เจอกันในช่วงบ่ายอีก1ชั่วโมงครับนี่คืออสมทเพื่อชุมชน FM 92นาทีของดีจอดอย่างที่ผมบอกครับว่าวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็พุทธศาสนิกชนก็ต้องทำบุญเนาะ หลายท่านก็คงจะไปทำบุญกันเมื่อวานแล้วครับวันนี้ก็ยังทำบุญได้ทุกวันเนาะคุณผู้ฟังนะครับเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการเปิดใช้งานไทยช่วยไทย Plus 6040นะครับซึ่งรัฐบาลพร้อมโอนครับเราพร้อมจ่ายใช่ไหมแต่ว่าเราต้องจ่ายสมทบไปนะครับเพราะว่ารัฐจ่ายให้60เราก็จ่ายให้40นะครับทีนี้เมื่อมีการใช้จ่ายเราก็จะต้องผ่านระบบเป๋าตังนะครับแอปเป๋าตังนะครับโดยวันนี้1มิถุนายนเริ่มใช้จ่ายเป็นวันแรกนะครับรับจ่ายช่วยอุดหนุนสูงสุด200บาทต่อวันนะครับโดยให้1เดือนเนี่ยวงเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนะครับถ้าหากว่าแต่ละเดือนใช้ไม่หมดเนี่ยนำไปสมทบในเดือนหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้น 1,000 ต้องใช้ให้หมดนะครับ 1,000 นี่คือ 60% นะเราก็ต้องเพิ่มอีก 40% นะครับคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะได้รับทราบกันเนาะว่ารัฐให้60เราก็ต้องจ่าย40สมมติที่ต่างนะว่าเราไปซื้อของวันนี้20บาทนะครับรัฐจะจ่ายให้12บาทเราก็จ่าย8บาทนะครับหรือเราไปซื้อข้าวในราคา50บาทนะครับรัฐก็จ่ายให้30บาทเราก็จ่ายเพียงแค่20บาทนะครับมันก็เป็นดีกว่า50 50เนาะเมื่อก่อนคนละครึ่งใช่ไหมครับเราจ่าย50รัฐให้50แต่ครั้งนี้ดีกว่านะครับคือรัฐจ่ายให้60เราจ่ายเพียงแค่40นะครับอย่างเช่นเราไปซื้อของ100บาทเงี้ยครับรัฐก็จ่ายให้60บาทเราจ่ายแค่40บาทนะครับหรือวันนี้เราซื้อของนะครับเอ้าง่ายๆเลยนะครับไปซื้อทุเรียนราคา200บาทนะครับรัฐก็จ่ายให้เรา120บาทเราจ่ายเพียงแค่80บาทนะครับหรือสุดๆนะคุณผู้ฟังหรือสุดๆนะฮะคุณผู้ฟังซื้อของ333บาทนะครับคือรัฐให้วันนี้200บาทใช่ไหมครับเราก็ต้องจ่าย133บาทอะไรเงี้ยครับคือมันดีกว่า50 50นะผมว่านะ ก็จ่าย40ก็ดีกว่าจ่าย50ใช่ไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแอปเป๋าตังคุณผู้ฟังใช้ได้หรือยังนะครับG-Wallet นะครับสำหรับการเติมเงินนะครับใช้ได้หรือยังผมนี่ยังมีปัญหาอยู่นะคุณผู้ฟังเนี่ยวันนี้ยังใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ทีเนี้ยเข้าแอปเป๋าตังได้นะครับเข้าแอปกรุงไทยเน็กได้นะครับแต่ว่าพอเข้าไปแอปเป๋าตังเนี่ยโอนเงินจากบัญชีกรุงไทยเน็กเข้ามาทาง G-Wallet ได้แต่ว่าพอจะชำระเงินเนี่ย G-Wallet เนี่ยปรากฏว่าชำระไม่ได้ฮะคุณผู้ฟังนี่เดี๋ยวเขาบอกให้ไปติดต่อธนาคาร เดี๋ยวต้องไปติดต่อธนาคารอีกรอบหนึ่งครับนี่คือไทยช่วยไทย plus นะครับ60 40คุณผู้ฟังวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับผมว่าคือบางท่านที่เป็นพนักงานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือเป็นราชการเงี้ยฮะนะน้องๆที่ใช้เป๋าตังได้สะดวกนี่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่แต่นอกจากว่าจะเป็นผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แอปพลิเคชันเท่าไหร่ก็อาจจะมีปัญหานะครับแต่คนที่ใช้ทั่วไปเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยมันเหมาะสมสำหรับคนที่มีเงินเดือนประจำนะครับคนที่มีเงินประจำมีรายได้อะไรเงี้ยครับก็จะเหมาะเนาะถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับคนละจะเป็นในส่วนของบัตรสวัสดิการอะไรกันไปอย่างเงี้ยครับหรือเป็นการช่วยเหลืออื่นๆเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าการออกแบบไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับกลุ่มที่มีเงินเดือนประจำนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะต้องยื่นแบบภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่1มิถุนายนวันนี้ครับเริ่มต้นไทยช่วยไทย plus คุณผู้ฟังใช้จ่ายแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ

นะจ่ายแล้วรู้สึกว่ามันดีไหมฮะ บอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยนะครับไทยช่วยไทย plus 60 40เริ่มวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเนาะเพราะว่ามีเรื่องของวิกฤตนะครับสงครามนะน้ำมันนะครับค่าครองชีพสูงนะฮะวันนี้เนี่ยไทยช่วยไทย plus 60 40ก็น่าจะช่วยเหลือคุณผู้ฟังได้อย่างดีทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับวันงดสูบบุหรี่โลกคุณผู้ฟังอย่าลืมนึกถึงคนที่คุณรักด้วยนะคุณผู้ฟัง31พฤษภาคมเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกคุณผู้ฟังรู้ใช่ไหมครับว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นพิษภัยที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายทั้งมะเร็งปอดนะครับถุงลมโป่งพองนะครับอุ้ยเยอะเลยและที่สำคัญเนี่ยกลิ่นก็ทำให้คนที่อยู่รอบข้างนะครับได้รับผลกระทบเช่นกันเป็นควันบุหรี่บูสองอะไรเงี้ยครับถ้าบุหรี่เป็นมวลเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จะทำให้เด็กๆ เข้าถึงได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นฉุนมันมีกลิ่นที่เรียกว่าเป็นกลิ่นเป็นที่นิยมอ่ะคุณผู้ฟังกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับคือกลิ่นมันไม่ฉุนนะครับมันไม่รบกวนคนอื่นไม่มีกลิ่นหอมใช่ไหมครับแต่ว่าพิษภัยมันเนี่ยรุนแรงมากกว่าบุหรี่ที่เป็นมวลอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันงดสิบสูบบุหรี่โรคเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ความสำคัญเนาะรณรงค์กันนะครับบอกกล่าวกันโดยเฉพาะเด็กๆนะครับยิ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้านี่ยิ่งอันตรายสุดๆเลยนะครับคุณผู้ฟังและก็บางทีการออกแบบบุหรี่ไฟฟ้าออกมาเนี่ยบางทีรูปแบบมันน่ารักอ่ะเรามองไม่ออกนะครับว่ามันเป็นคือมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับและยิ่งทุกวันนี้มันหาซื้อจากออนไลน์ได้ง่ายฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องบั่นดูแลลูกหลานด้วยนะครับทั้งบุหรี่เป็นมวลแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันอันตรายจริงนะครับยิ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้านี่อันตรายมากกว่าบุหรี่มือสองด้วยนะครับอ้าวในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังว่าเลือกเพลงได้ผ่านทางSMS 4221257โทรศัพท์0547111550แล้วก็ Facebook Fanpage อสมทหน้าของเรานะครับขอบคุณ UDD Service ครับซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อระบบเบรกไฟคลัสเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนอรถยนต์ทุกยี่ห้อโดยเฉพาะท่านที่ใช้เชฟหรือฟอร์ดหาอู่ซ่อมยากนะครับไปที่ UDD Service น่านได้เลยเนาะโดยช่างไดเชี่ยวชาญนะครับนะราคาเป็นมิตรภาพอู่ใหญ่อยู่บ้านตาแก้วครับมีบริการรถสไลด์ทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเนาะจะเป็นรถเสียระหว่างทางหรือเกิดอุบัติเหตุเรียกใช้ UDD Service น่านโดยช่างไดครับเข้าไปที่เพจ UDD Service น่านได้เลยและก็ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์เรนโบว์พี่น้องเกษตรกรนะครับยุคใหม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เรนโบว์ครับแต่วันนี้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่อยากให้คุณผู้ฟังและก็พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับถ้าสนใจตัวผลิตภัณฑ์เรนโบว์สามารถที่จะติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเคมีเกษตรใกล้บ้านของท่านครับอนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นสำหรับการเลือกวันนี้แนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนนั่นคือเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรแน่นสู่มาตรฐานโลกและก็ฝากไว้สำหรับเรนโบว์อะโชอินตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไวผสมสารง่ายนี่คือทางเลือกยาค้ายาไหนก็พูดสูตรแรงจากเรนโบว์นะครับ

ในช่วงวันหยุดวันนี้นะครับก็เปิดเพลงให้ฟังกันเยอะๆมีความสุขกับการฟังวิทยุอสมทติดตามฟังพวกเรานะครับผ่าน MCOT Connect ด้วยแอปพลิเคชันดาวน์โหลดกันไว้นะครับหรือจะเป็นทางวิทยุเนาะอยู่ในรถอยู่ที่บ้านทำงานนะครับก็ฟังวิทยุอสมทของเราได้เลยคุณผู้ฟังช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของฤดูเพาะปลูกและก็ช่วงของฤดูฝนเนาะฝนตกฟ้าคะนองนะครับวิธีป้องกันตัวเองจากฟ้าผ่าซึ่งเราได้ยินข่าวนะครับทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่เกิดฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับนะบางทีพายุที่มันมาแรงๆเนี่ยก็สร้างความเสียหายได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องของชีวิตของคุณผู้ฟังด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของฟ้าผ่าเนาะก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนในทุกๆคนในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับเสี่ยงต่อการเกิดภัยฟ้าผ่าซึ่งข้อควรปฏิบัตินะครับสิ่งที่จะไม่ควรทำนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือการใช้โทรศัพท์กลางแจ้งขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองอันนี้ต้องงดเลยนะครับถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยงดการใช้โทรศัพท์มือถือเด็ดขาดนะครับหรือคุณผู้ฟังอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งคือบางทีถ้าฝนตั้งเขาแล้วมันเริ่มมาแล้วต้องหาที่หลบภัยนะฮะอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งและก็ไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งแบบโดดเดี่ยวนะเราจะ

สังเกตเห็นว่าฟ้าผ่าต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็อยู่กลางแจ้งนะฮะอันเนี้ยอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะสิ่งของที่เป็นโลหะนะให้นำออกจากตัวทันทีนะครับไม่สวมใส่หรือถือสิ่งของที่เป็นโลหะเพราะว่ามันจะช่วยนำไฟฟ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องออกจากตัวทันทีนะสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองป้องกันฟ้าผ่านั่นก็คือเราจะต้องเข้าไปในตัวอาคารนะครับอยู่ในรถยนต์นะครับที่หลังคาปิดมิดชิดเนาะถอดปลั๊กหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับหากอยู่ในที่โล่งแจ้งหนีไม่ทันก็ให้นั่งยองๆนะฮะกลมตัวเท้าชิดแล้วก็ขยิ่งเท้าเพื่อให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะต้องปฏิบัติในเวลาที่ฝนฟ้าคะนองแล้วเราอยู่กลางแจ้งนะครับโอ้นะอันนี้ก็คือวิธีการคือหาที่หลบภัยอ่ะคุณผู้ฟังนะปลอดภัยสุดถอดปลั๊กหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถ้าหากอยู่ในที่โล่งแจ้งหนีไม่ทันก็ให้นั่งยองๆนะฮะก้มตัวเท้าชิดนะขย่งเท้าเพื่อให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอันนี้คือการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่านะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันจากพวกเราชาวอสมทน่าน FM 92ครับอย่าลืมครับสนใจลงโฆษณาวิทยุอสมทติดต่อได้ทุกช่วงดีเจนะครับ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio อสมท.เพื่อชุมชน

คุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยเมืองน่านเราก็ยังคงเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเที่ยวน่านหน้าฝนก็จะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในหน้าฝนเพราะว่ามันจะเคี้ยวนะฮะแต่ว่าระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของน่านเราก็จะคึกคักคึกคืนนอกเหนือจากช่วงฤดูหนาวท่องเที่ยวหน้าฝนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนให้ความสนใจและก็ให้ความสำคัญกับการมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติหรือจะเป็นการท่องเที่ยวสายบุญเนาะไหว้พระทำบุญนะครับสืบชะตาแบบล้านนาเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตนะเพื่อความสุขความเจริญความแคล้วคลาดภัยอันตรายทั้งปวงนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งเนาะนอกเหนือจากทางท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติคาเฟ่นะสิ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งของเมืองน่านเรานั่นก็คือเนี่ยครับท่องเที่ยวสายบุญกันเนี่ยนะฮะเข้าวัดทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขสัมผัสธรรมชาติที่งดงามเคี้ยวขจีและก็เข้าวัดทำบุญกันเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัดวาอารามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองน่านเรานะครับให้ทุกท่านได้สัมผัสกันเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนนะครับในช่วงนี้

เวลามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะต้องล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับไทยช่วยไทยพลัสอย่าลืมเริ่มใช้งานกันแล้ววันที่1มิถุนายนเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังช่วงนี้ทุเรียนอย่าไปกินเยอะนะ ถึงแม้ราคาจะถูกทำโปรโมชั่นแข่งขันกันอย่าไปกินเยอะนะแต่จริงๆทุเรียนเป็นไขมันดีนะครับทานให้พอเหมาะพอดีนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าหลายๆร้านค้าเนี่ยมีกลยุทธ์ที่ดึงดูดเหลือเกินแต่ว่าทานเถอะผมก็ทานนะครับเมื่อก่อนไม่ค่อยทานเท่าไหร่แต่หลังๆนี่ศึกษาดูนะครับโอ้มันเข้าท่าดีเหมือนกันนะฮะก็อาจจะไม่ต้องทานที่มันเละๆอ่ะเอาเฉพาะที่มันแบบกรอบๆนิดนึงนะครับก็อร่อยดีนะฮะนะเอาเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะฮะขอให้มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนในวันนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องจี๊ดนะครับผมลาไปแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ

ขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวเชียงใหม่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคือคักหวังช่วยกระตุ้นยอดขายทำเศรษฐกิจดีขึ้นบรรยากาศที่ตลาดในย่านตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้สำเร็จแล้วต่างออกมาใช้สิทธิ์ในวันแรกกันอย่างคึกคักโดยต่างโอนเงินเข้าระบบเพื่อเตรียมสแกนจ่ายอย่างชาวสันทรายบอกว่าต้องการมาซื้อของจำเป็นอย่างเนื้อหมูเพื่อนำไปทำอาหารทานซึ่งโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากโดยเฉพาะร้านขายของสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนต่างถือบัตรสวัสดิการของรัฐมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากหลังที่รัฐโอนเงินเข้าบัญชีจาก300บาทเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทในวันนี้บอกว่าทันทีที่เงินเข้าก็รีบมาซื้อของที่จำเป็นเข้าบ้านและอยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้อีกเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีทั้งลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินและทำป้ายเชิญชวนแม้ผู้คนยังอยู่ระหว่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์ก็ตามนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการแต่ติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนที่บอกว่ามีความยุ่งยากบวกกับมีอายุมากแล้วใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ายังลงทะเบียนได้อีกก็จะพยายามลงให้ได้เพราะเชื่อว่าจะกระตุ้นการขายที่เงียบเหงาช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าทีมข่าวสำนักข่าวไทยสำรวจบริเวณตลาดอาหารเช้าตอง8อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนางสาวสุมาพรสอนประธานชาวจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่ารีบมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกโดยซื้อข้าวซอยที่ปกติมีราคา120บาทแต่จ่ายเพียง40บาททำ

ให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมากพร้อมมองว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้เป็นอย่างดีด้านนพก้าวชูวัฒนกิจเจ้าของร้านข้าวซอยตอง8กล่าวว่าโครงการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยช่วงเช้าวันแรกของโครงการร้านมียอดสั่งซื้อผ่านสิทธิ์แล้วหลายรายการและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นางสิริ

0: แต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยก็สามารถดำเนินการได้สะดวกพร้อมมองว่าโครงการช่วยเพิ่มการมองเห็นร้านค้าเนื่องจากมีการแสดงข้อมูลร้านบนแอปพลิเคชันทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้นสหรัฐและอิหร่านเปิดโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เมื่อวานนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมโดรนในเมืองโกรุกและบนเกาะเกสของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำอันก้าวร้าวจากทางการอิหร่านซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซสคอมระบุว่าอิหร่านได้ยิงทำลายโดรน MQ-1 ของสหรัฐขณะปฏิบัติการเหนือหน้าน้ำสากลและว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ตอบโต้ด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านอีก2ลำขณะที่อิหร่านแถลงได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใช้เป็นฐานโจมตีหอสื่อสารของอิหร่านบนเกาะซีรีในอ่าวเปอร์เซียแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเหตุโจมตีตอบโต้กันระลอกใหม่มีขึ้นขณะที่ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอสกลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัลโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัลโทอีน
9: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

หวังเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ค่ะฟลุกนะคะเพลงของฟลุกอานนกรใช่ไหมชื่อเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมหัวใจแบกหวังนะคะกับจีที่นี่ค่ะ FM 92อสมทนานค่ะดูแลกันในวันหยุดแบบนี้นะคะพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพลาะใน1ชั่วโมงแรกค่ะและจีก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึงตอน5โมงเย็นสำหรับ2ชั่วโมงที่เหลือก็จะเป็นเพลงสตริงใหม่ๆนะคะอยู่ด้วยกันค่ะทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcut.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcut Connect ลงในมือถือนะคะเพิ่มพลังใจทักทายส่งต่อเพลงที่คุณอยากจะฟังกันเข้ามาได้ค่ะ422-1257 SMS โทรศัพท์ค่ะ0547-11550หรือว่าจะไปที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนานก็ได้ค่ะกดไลค์ด้วยสายตาค่ะ

และนี่ก็คือต่ายอรไทยตัวช่วยที่บ่ได้เชิญค่ะเพลงซึ้งซึ้งที่เติมให้นะคะในช่วงยามบ่ายที่แดดแรงมากอากาศก็ร้อนด้วยนะคะอากาศร้อนเย็นใจด้วยเพลงเพราะๆกับจีดค่ะดูแลกันแบบนี้ในช่วงยามบ่ายๆกับ FM 92อสมทน่านพร้อมกับขอนำเสนอสิ่งดีๆอัลตร้าโปรไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยค่ะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ว่าทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนในชุดจะประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะ

ันด้วยเพลงค่ะและนี่ก็คือไอซ์สรัญญูแค่เป็นห่วงเธอเติมความสุขเติมความเป็นห่วงเติมความรู้สึกดีๆให้กันในชั่วโมงนี้กับเพลงลูกทุ่งแล้วก็ตอกย้ำกับอีกหนึ่งความเป็นห่วงของไผ่พงษ์สะทอนดูแลตัว

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร้านช้างกิจเกษตรน่านจัดโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านเพียงกระสอบละ590บาทร้านช้างกิจเกษตรน่านฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีน่านโทรศัพท์แอดไลน์ ID 0647924915ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่านโดยพันณพัฒน์มงมาก

ส่งไปที่บ้านฝางค่ะหนุ่มน้อยบ้านฝางเติมเข้ามาสำหรับกุ้งสุทธิราชเทพีบ้านพลายนะคะเพลงเพราะตามคำขอที่ส่งต่อให้กันในช่วงนี้ค่ะเพลงดีๆกำลังใจพิเศษที่เราจะอยู่ข้างๆกันแบบนี้ในชั่วโมงแรกพร้อมกับการฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆค่ะเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิ์พงษ์คนต้นทางค่ะ

กับสารสารสินค่ะก่อนนั้นพบกันผูกพันจากลากวางดวงฤทัยร้องกับเทพจำปาสักนะคะตอนแรกที่เราเจอกันฟ้ายังสว่างแดดยังคงแรงแต่พอมาถึงตอนนี้ฟ้าเริ่มครึ้มแล้วค่ะมืดฝนมาแล้วมีพื้นที่ไหนฝนตกแล้วบ้างรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้แต่ว่าที่หน้าบ้านอสมทนั้นตอนนี้ก็คือฟ้าครึ้มๆค่ะ

ใครซื้อเลขอะไรไว้บ้างเนาะเตรียมเอาไว้ให้ดีๆจับเอาไว้ให้มั่นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆขอให้ดวงเฮงดวงปังกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาลุ้นกันค่ะสำหรับผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1มิถุนายน2569นะคะแล้วเราก็จะส่งท้ายการสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงนะคะชั่วโมงหน้าก็กลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะอยู่ด้วยกันทางวิทยุก็ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS จีก็จะคอยเป็นพลังใจเป็นความสุขเปิดเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนแบบนี้สำหรับคนที่ได้เป็นวันหยุดนะแต่ว่าอีกหลากหลายบทบาทหน้าที่บนโลกใบนี้ที่จะต้องขับเคลื่อนโลกใบนี้ขับเคลื่อนเรื่องราวของการดูแลครอบครัวการดูแลตัวเองด้วยการหาเงินกับการทำงานในวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เหมือนกันเลยจีก็มาทำงานเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามแต่หลายๆคนก็ต้องมาทำงานนะคะเพราะว่าแตกต่างกันไปเนาะในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะหรือว่าจะเป็นวันทำงานก็ยังคงอยู่ข้างๆเหมือนเดิมวันละ3ชั่วโมงบ่าย2จนถึงตอน5โมงเย็นกับจี๊ดค่ะนิกสเลอร์ตี้ผีเดียวที่อยากเจอส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน FM 92 MHz ออกอากาศจากอาคารเลขที่ 33/82-83 ถนนเปรมประชาราษฎร์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054-711-550 Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60/40นะครับตลาดบางลำพูขอนแก่นคึกคักร้านค้าติดป้ายไทยช่วยไทยพลัส60/40ยอดขายพุ่งประชาชนแห่ใช้สิทธิ์บรรยากาศที่ตลาดสดบางลำพูอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักร้านค้าหลายแห่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านดึงประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่เปิดตลาดส่งผลยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหารด้านนางสุกัญญาศิลาอาจเจ้าของร้านอาหารทะเลเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากเนื่องจากร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาโดยตลอดทำให้ลูกค้าประจำทราบข่าวและเดินทางมารอซื้อสินค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปกติพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเป็นอย่างดีด้านนางยุพาพรกายราชประชาชนชาวขอนแก่นให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพค้าขายอย่างตนที่ต้องซื้อวัตถุดิบเป็นประจำทำให้ลดต้นทุนได้มากจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นายสมหวังภูคาฮาดพ่อค้าเสื้อผ้าแฟชั่นให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าสามารถขายสินค้าได้แล้วหลายรายการจากลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โครงการถือเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีช่วยให้ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะมีลูกค้าบางส่วนสับสนเรื่องสัดส่วนการจ่าย 60/40 แต่เมื่อได้รับคำอธิบายก็เข้าใจและตัดสินใจซื้อสินค้าตามปกติด่านชายแดนไทยกัมพูชายังไม่เปิด 100%นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณด่านคลองลึกอรัญประเทศไม่มีเปิดด่านให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนตามที่มีกระแสข่าวโดยย้ำว่าเป็นเฟกนิวขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมขณะที่พันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตม.สระแก้วยืนยันเช่นกันชายแดนทุกจุดในพื้นที่ยังปิด 100% ส่วนที่เห็นคนผ่านด่านในบางช่วงเวลาชี้แจงว่าทำตามมาตรการด้านมนุษยธรรมและกฎหมายอาทิการผลักดันบุคคลกลับประเทศดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้น

0: การรับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ใช่การเปิดด่านให้สัญจรตามปกติพร้อมย้ำนักเรียนที่เคยข้ามแดนมาเรียนหนังสือฝั่งไทยยังมาไม่ได้เช่นกันเพราะมาตรการปิดด่านยังมีผลบังคับใช้อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
4: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0991966623บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
2: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร
5: ์ Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

You Ever Cocktail ค่ะ Featuring คิววงฟลัวเริ่มต้นในเพลงนี้นะคะพร้อมกับลมที่เริ่มแรงขึ้นแล้วก็มืดครึ้มฝนมากยิ่งขึ้นบรรยากาศที่หน้าบ้านอสมทน่านเป็นแบบนี้ในตอนนี้ค่ะฟ้าครึ้มครึ้มเพลงพร้อมๆเป็นเพลงสตริงใหม่ๆที่เราจะอยู่ด้วยกันอีก2ชั่วโมงจนถึงตอน5โมงเย็นนะคะกับ FM 92อสมทนั่นค่ะเติมเพลงพร้อมที่คุณอยากจะฟังเพิ่มคะแนนในเพลงโปรดของคุณ4221257 SMS โทรศัพท์0547111550หรือว่าจะไปที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นก็ได้นะคะแล้วก็ติดตามรับฟังกันค่ะทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ลงในมือถือก็ได้ค่ะ

ร้านจำหน่ายมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธำนูนเพชรหลังร้านบูมบูมสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร084 614 0118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

แล้วช่วงนี้แมลงต่างๆเยอะมากนะคะยุงนี่เยอะมากจริงๆเลยแล้วมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงใหม่ของส้มมารีนี่คือหนังทุนต่ำค่ะ

หนังทุนต่ำส้มมารีค่ะเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงที่ส่งให้นะคะพร้อมกับสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและจะโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้จะติดอยู่ในนั้นเลยไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนในทั้งครอบครัวใครฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นบีนภัสสรคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามค่ะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ร้านช้างกิจเกษตรน่านจัดโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านเพียงกระสอบละ590บาทร้านช้างกิจเกษตรน่านฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีน่านโทรศัพท์แอดไลน์ ID 0647924915
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
6: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: M-Cord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-Cord Radio น่านโดยพันณพัฒน์ม่งมาก

0: พื้นที่รอข้ามของไฮค่ะและนี่ก็คือเพลงใหม่ๆที่เพิ่มพลังใจให้กันในช่วงนี้นะคะเพลงดีๆเติมให้พร้อมกับการช้อปปิ้งกับโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายค่ะสามารถที่จะมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนของเล่นเด็กหรือว่าของใช้ในครัวเรือนค่ะก็ขนมาให้เลือกช้อปแบบจัดเต็มเลยทั้งสาขา1แล้วก็สาขา2เลยเนี่ยค่ะสาขา1ก็อยู่ในโครงการธรรมนูญเพรสค่ะอยู่ตรงปากทางเข้าโครงการธรรมนูญเพรสแล้วก็สำนักงานใหญ่ก็อยู่ในโครงการธรรมนูญเพรสนี่แหละหลังร้านบูมบูมนะคะก็ขับรถเลยเข้าไปอีกนิดนึงสำหรับระยะเวลาของการใช้สิทธิ์โครงการนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้ค่ะเริ่มต้นวันแรกจนถึงวันที่30กันยายนนะคะก็มาใช้สิทธิ์กันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยยินดีต้อนรับนะคะสำหรับร้านชำนาญมีเดียซัพพลายค่ะ
1: ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน

ูนเพชรหลังลาดบุ๋มบุ๋มสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

ทนี่ผีค่ะให้เธอคืนเขาไปแล้วก็มาพร้อมกับผลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1มิถุนายน2569ค่ะเลขท้าย2ตัวเหมือนกำลังจะชูขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังอุ้ยเลขที่คุ้นตาเลขท้าย2ตัว95ค่ะ95เลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่1มิถุนายน2569คือ95นะคะแล้วมาดูเลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งค่ะเลขที่ออก8 4 8

แล้วก็415เลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งเลขที่ออกคือ410แล้วก็938เลขท้าย2ตัว95 95ค่ะ95 หลายคนบอกรู้แล้วเดี๋ยวยังมีรางวัลที่1ให้ได้ลุ้นกันต่อค่ะ

างที่1มาแล้วค่ะเลขที่ออกคือ173770 173770ค่ะ

และนี่ก็คือซีเรียสเบคอนค่ะรักเขาแทนฉันทีนะคะแล้วทีนี้มาย้ำกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1มิถุนายน2569เลขที่ออกคือ173770 173770เลขท้าย2ตัว9595แล้วก็เลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งเลขที่ออกคือ848แล้วก็415เลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งเลขที่ออกคือ410แล้วก็938หนังเรื่องเดิม คล้ายๆกับชีวิตเหมือนเดิมแต่บางคนก็ถูกบ่อยนะบางคนก็มีเฮได้ตลอดแต่บางคนก็ผิดหวังเอาเป็นว่าหวัง

เราก็ได้เวลาส่งท้ายกันแล้วค่ะสำหรับชั่วโมงนี้กับชารีขอให้เจอรักที่ดีแล้วก็เบรกฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กับจี๊ดในชั่วโมงสุดท้ายค่ะ

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเผาศพรายเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.จับตาเพื่อนรายเดอร์เตรียมขอโทษหลังชกหน้ามาก่อนที่ศาลา3วัดทุ่งครุกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพนายสอนนรินทร์อายุ43ปีรายเดอร์ที่ถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถชนเสียชีวิตช่วงกลางดึกของวันที่28พฤษภาคมในพื้นที่สภ.บางเสเมืองโดยวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนศพรอบเมน3รอบตามความเชื่อทางศาสนาพร้อมบรรเลงปี่พาทย์ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าซึ่งต่างกำหนดญาติจะทำพิธีชาปนกิจในเวลา 17:00 น.อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าก่อนพิธีชาปนกิจนายจรงจะเดินทางมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันกับนายธนัทอายุ25ปีรายเดอร์ที่ไปชกหน้านายจรงจะมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันซึ่งนายธนัทต้องการที่จะเข้ามาขอโทษนายจรงด้วยโออาร์เปิดตลาดเติมสุขใช้ PTT Station สร้างรายได้ชุมชนสอดรับไทยช่วยไทยพลัสนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเติมสุขครั้งที่1ประจำปี2569ณสถานีบริการ PTT Station บริษัทคีรีทองคำจำกัดตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเปิดกิจกรรมในวันแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตลาดเติมสุขเป็นแนวคิดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและสะท้อนบทบาทของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ไม่ดำเนินธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนชุมชนและประเทศชาติควบคู่กันไปโดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมันเป็นพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้านหมอมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กล่าวว่าตลาดเติมสุขเป็นหนึ่งในโครงการที่ OR ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการ PTT Station ให้ผู้ค้ารายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันนี้ซึ่งมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศร้านเสริมสวยขอนแก่นคึกคักรับไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าบริการไทยช่วยไทยพลัสสร้างสีสันการจับจ่ายในจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงตลาดสดและร้านอาหารที่คึกคักแต่ร้านเสริมสวยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยทดลองสำรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบแผนที่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังพบว่ามีร้านค้าและบริการหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการนอกจากร้านอาหารและตลาดสดแล้วจะมีร้านเสริมสวยที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์

ได้เช่นกันจากการสำรวจพบร้านไทยแฮร์ดีไซน์หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยนางสาวพรพัฒน์สอนสิริวัฒนานิธิคุณเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

0: ด้านนางสาวอภิสมัยพระชัยลูกค้าของร้านกล่าวว่าตั้งใจมาใช้สิทธิ์ในวันแรกเพื่อทดลองระบบการใช้งานและพบว่าสามารถใช้งานได้สะดวกโดยค่าบริการสระผมรวม200บาทแต่ตายจริงเพียง80บาทเท่านั้นทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพได้อย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เข้าสู่ฤดูเพาะปลูกเลือกซื้อสินค้าวัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่ร้านช้างกิจเกษตรน่านปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านกระสอบละ590บาทปุ๋ยดีปุ๋ยคุณภาพนำไปใช้กับยางพาราเพิ่มน้ำยางป้องกันเชื้อราและปุ๋ยน้ำฮอร์โมนทาหน้ายางรจนาพารวยเพิ่มน้ำยางป้องกันเชื้อราดำราชุมพูร้านช้างกิจเกษตรน่านฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีน่านโทรศัพท์แอดไลน์ ID 0647924915และ0956451559
9: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
8: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
10: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่4 5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
11: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

Freehand เมื่อทุกคนพบค่ะเริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายเพลงนี้อยู่กับจี๊ดอีก1ชั่วโมงนะคะทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ค่ะแล้วเติมเพลงเพราะเติมคะแนนให้เพลงโปรดของคุณเชียร์เพลงไหนอยากให้ติดชาร์ต10อันดับเพลงเพราะๆที่เราเอาไปรายงานชาร์ตกันทุกๆวันเสาร์ 9:00 นจนถึงตอน 10:00 นก็เพิ่มเติมได้เลยทาง SMS ค่ะ4221257ข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์0547111550สายละ1คะแนนนะคะแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นคอมเมนต์ละ1คะแนนปักใจของนุ่นิวค่ะ

เอาออกได้ไหมนั่นหลายคนบอกออกไม่ได้แล้วปักแล้วปักเลยนูนิวค่ะปักใจส่งให้แล้วนะคะสำหรับแฟนคลับของนูนิวที่เพิ่มเติมเพลงนี้เข้ามาเพลงเพราะตามคำขอมาพร้อมกับดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วนี่ก็คือเพราะเธอนั่งเล่นฟีเจอริ่งกับทีชัยเดชค่ะ

ว่าทุกคนจะได้เจอความรักที่เป็นแบบนี้นะที่จะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพราะเธอนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงหวานๆนี่ค่ะในช่วงยามที่ฟ้าครึ้มนะคะช่วงเย็นๆฟ้าครึ้มๆพร้อมกับทอสสาขาน่านค่ะกับสลับออมทรัพย์ทอสชุดทองกวางมั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทออมพันลุ้น3ล้านค่ะผลตอบแทนหน้าสลากอยู่ที่ 0.50% ต่อปีลุ้นง่ายๆ12งวดลงทุน 100,000 รับผลตอบแทนขั้นต่ํา 1.10% ต่อปีลงทุน1ล้านรับผลตอบแทนขั้นต่ํา 1.22% ต่อปีเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามกันได้เลยนะคะที่ทอสสาขาน่านค่ะตอนแรกก็กะว่าอยากอยู่เป็นโสดคนเดียว

ธอคือคนที่สวยที่สุดในใจของฉันเสมอ เป็นเพลงที่หวานมากเป็นเพลงที่ใช้ในงานแต่งงานในหลายๆคู่เลยเหมือนเคยของพี่บอยค่ะแล้วความรักที่จริงมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเนาะ

ยายามเลยแค่เธอยิ้มหัวใจเราก็ละลายผ่านไปกี่ปี10ปี20ปีรอยยิ้มของคนที่เรารักก็ยังคงเติมพลังใจให้กับเราได้ตลอดนะคะแล้วก็มาถึงไฟเขียวของแบมแบมค่ะส่งพิเศษให้กับเหล่าอากาเซ่ทุกคนเลย

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดน่านสวิงมิ่งพูแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันณพัฒน์มงมาก

0: หล่านี้ก็คือพี่กริดค่ะเก่งไม่พอส่งต่อให้แล้วนะคะเพลงนี้อินบ็อกซ์เข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาผ่านทางหน้าแฟนเพจอสมทนานนะคะถ้าจะรบกวนเข้ามาขอที่กระทู้ประจำวันจะได้ไหมเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีถ้าไม่เห็นข้อความก็อาจจะยังไม่ได้เปิดให้แต่วันนี้เห็นข้อความนะคะเปิดให้แล้วเรียบร้อยเก่งไม่พอค่ะส่งต่อเพลงปลาให้ตามคำขอพร้อมกับโตโยต้านานค่ะ
1: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจากโตโยต้าเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4Tech 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตูพรีเรนเนอร์ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตูโอเวอร์แลนด์ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69%ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าน่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359สาขาปัวโทร054-718-789
2: Hilux Travel Greater Together
0: ปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองแล้ววันนี้กับ Land Cruiser FJ ที่รวมดีไซน์ระดับโลกและสมรรถนะออฟรถตัวจริงไว้ด้วยกันกับรถอเนกประสงค์ที่ถูกสร้างบนพื้นฐานแบบเดียวกับ Hilux Champ เป็นรถ SUV 5ที่นั่งออกแบบให้บอดี้ตัวถังและห้องเครื่องให้สั้นกว่า Toyota Fortuner เพื่อจุดประสงค์การใช้งานในเมืองสะดวกกว่าเครื่องยนต์เบนซิน 2.7 เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อ166แรงม้าพร้อมระบบเซฟตี้เซนส์กล้องรอบคัน360องศารองรับน้ำมันสูงสุด20แล้วอัลลอยขนาด18นิ้วเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีดำสีตัวถังภายนอกมีให้เลือก3สีค่ะสีฟ้าสีขาวมุกและสีเทาภายในห้องโดยสารโทนสีดำราคาพิเศษช่วงแนะนำ 1,269,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ ค่ะพร้อมกับเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณทางเลือกที่1ฟรีประกันแพชชั่น1ทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota ตั้งแต่21มีนาคมถึง31สิงหาคม2569เท่านั้น
1: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจาก Toyota เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4Tech 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท

0: 4ประตูพรีเรนเนอร์ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตูโอเวอร์แลนด์ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าน่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359 สาขาปัวโทร054-718-789
1: Hilux Travel Greater Together

อย่ารักกันเลย by Peacemaker ค่ะก่อนนั้นยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเป็นเวอร์ชันของเล็กราชเมศเนี่ยค่ะแล้วพี่ข้าวหอมสวัสดีค่ะทักทายช้างานยุ่งมากๆเลยค่ะเหมารวมทุกเพลงเลยค่ะส่งพลังใจแรงกายให้กับพี่ข้าวหอมเยอะๆเลยวันนี้งานยุ่งใช่ไหมคะปังไหมคะวันนี้น่าจะปังนะคิดว่า เวลาเลขออกเมื่อไหร่นะคะผลสลากออกเมื่อไหร่พี่ข้าวหอมเขาก็จะปังตลอดแทบจะทุกงวดเลยนะคะเป็นคนดวงดีมากๆและนี้ก็คือกำลังใจที่เพิ่มเติมให้กันเข้ามาผ่านทาง SMS ค่ะขอบคุณที่ทักทายกันเจียดเวลามาทักกันเพราะว่าขนาดงานยุ่งอ่ะยังแบ่งเวลามาเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณจริงๆค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้ววันนี้เราส่งต่อความเป็นห่วงให้กันเหมือนเดิมแวะไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันนะคะภาคเหนือก็จะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเอาไว้

ด้วยนะคะจังหวัดนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาลมแปรปรวนความเร็วอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและนี่ก็คือความเป็นห่วงที่ส่งต่อให้กันผ่านการพยากรณ์อากาศวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามรับฟังเลยขอบคุณมากๆที่ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจทักทายกันเข้ามาจากทุกๆช่องทางด้วยขอบคุณจริงๆค่ะวันพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมนะคะเพิ่มเติมพลังใจเป็นความสุขในช่วงยามแบบนี้กับจีที่นี่ค่ะ FM 92 อสมท.นั่นทางวิทยุ Radio Net คลิกไปที่ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือก็ติดตามรับฟังได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนพวกเรากันได้นะคะสามารถติดต่อลงโฆษณาวิทยุกับพวกเราได้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของสิ่งดีในวันนี้กับจี๊ดค่ะขอให้ทุกๆหัวใจที่ติดตามรับฟังจี๊ดอยู่มีพลังใจอันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงพร้อมรับทุกเรื่องราวต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ได้เวลาส่งพลังแรงใจเป็นรอยยิ้มประจำวันให้กันเหมือนเดิมได้เวลายิ้มให้กันแล้วค่ะยิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มกว้างๆให้กันพร้อมกับพูดคำว่าสวัสดีค่ะ

ุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 92 อสม.ทน่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551ขณะนี้เวลา17 นาฬิกาจากนี้ไป M-POD Radio FM 92 อสม.ทน่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตลาดแม่กลองเริ่มคึกคักอานิสงส์โครงการรัฐ60/40ดันกำลังซื้อสะพัดพ่อค้าแม่ค้ายิ้มยอดขายพุ่งที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดภายหลังรัฐเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เปิดให้ประชาชนกดยืนยันรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสดอาหารแห้งรวมถึงสินค้าท้องถิ่นพืชผักผลไม้ส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในตลาดทั้ง2แห่งมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดแม่กลองบอกว่าโครงการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพทำให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดแม่กลองเช่นนางกนกพรเกตรามฤทธิ์แม่ค้าขายกุ้ยช่ายและมันโถบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายหลังเลิกงานหลายร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นส่วนนางนพวรรณวรรณยิ่งแม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดแม่กลองบอกว่าลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่มาซื้อกุ้งซื้ออาหารทะเลเอาไปทำอาหารผู้ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้แม้จะเป็นวันแรกแต่หลายคนตั้งใจมาใช้สิทธิ์คาดว่ายอดขายช่วงนี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 50%ผู้มีรายได้น้อยชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายสินค้าต่อเนื่องพบเป๋าตังระบบหน่วงเน็ตช้าโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ที่ร้านมิ้วกับมอสกิฟต์ช็อปตั้งอยู่ที่หมู่2เขตเทศบาลตำบลพี่มายอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่างพากันมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่หนาแน่นเท่ากับช่วงเช้าที่เริ่มเปิดให้บริการใช้สิทธิ์โครงการและยังมีหลายคนซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังไม่เป็นหรือเน็ตช้าทางร้านจึงต้องคอยแนะนำวิธีการและอำนวยความสะดวกซึ่งทำให้สแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าล่าช้าไปบ้างและยังมีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นนางสาวชิดงูพี่ไม้ลูกค้ารายหนึ่งที่มาจับจ่ายบอกว่าดีใจที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเป็นครั้งแรกที่ได้รับเงินเพิ่มอีกจากเดิมได้รับวงเงินช่วยเหลือเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่ายเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นแต่ช่วง4เดือนนี้จะมียอดเงินเข้าเป็นเดือนละ 1,000 บาทซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลอย่างมากที่มีโครงการเอามาช่วยเหลือประชาชนมาช่วยคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยตอนเช้าเมื่อซื้อสินค้าไปรอบหนึ่งแล้วเป็นน้ำตาลทรายจะนำไปใช้ในครัวเรือนและช่วงบ่ายนี้จะมาซื้อสินค้าในช่วงบ่ายจะเป็นของใช้จำเป็นเช่นกระดาษทิชชู่จะเอาไปขายต่อด้านเจ้าของร้านบอกว่ามีโครงการนี้เข้ามาทำให้ทางร้านคึกคักมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นอยากให้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ร้านค้าค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะลูกค้าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันแพงและสินค้าราคาแพงสลักดิจิตอลบนแอปเป่าตังถูกคนเดียวมากสุด20ใบรับ120ล้านบาทสลักดิจิตอลบนแอปเป่าตังของธนาคารกรุงไทยงวดวันที่1มิถุนายน2569

สลากรางวัลที่1มีคนถูกรางวัล1คนรวม30ใบ180ล้านบาทถูก1ใบจำนวน10คนถูก20ใบจำนวน1คนสลากตัวเลข3หลักงวดประจำวันที่1มิถุนายนรางวัล3ตัวตรงรางวัลละ7,056

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
3: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลก

0: โตเรตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM UDD Service นานบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
1: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่4 5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
2: เปิดใหม่น่านยางพันดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600 251 3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตานเชียงรายราคาถูกจริงโทร0931645665 Facebook น่านกล้ายางพันดี
3: Mcot Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

คุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ 054-711-551

0: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: M-COT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ุณกำลังฟัง M-POT Radio FM 92 อสมทน่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

กำลังฟัง M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.น่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดแต่ว่าเข้าที่ดูรายงานออกอะไรเนี่ยเลขท้าย2ตัว95ใช่ไหม
3: เห็นออกอยู่ไม่ได้ค่อยสนใจว่าออกเลข
2: 95 95
3: ค่ะฮะ
2: ออก95
3: อันนี้เขาแก้ไขนะคะเมื่อวานนี้ที่พี่เวสานบอกว่าไปที่5 Modern Trade แล้วไม่เจอคนไม่มีคนเลยอ่ะ
2: น้อยน้อยไม่น้อย
3: น้อยน้อยจนพี่เวสานคิดว่าเขาคงรอใช้อะไรอะไทยช่วยไทยวันนี้กันใช่ไหมคะ
2: ผมไปเมื่อวันอาทิตย์กับ
3: ปรากฏวันนี้ในห้างแตกเลยค่ะจะทานอะไรก็ไม่ได้ทานสักอย่าง
2: ห้าง
3: ใกล้บ้านเราเนี่ยค่ะที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยสลับเปาเจ้าดังต้องรอ20นาที
2: เป็นเพราะร้านนี้เขาได้ใช่ไหมเขาใช้สิทธิ์ไหม
3: ไม่ค่ะไม่จ่ายเต็มกันไม่มีค่ะ
2: ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
3: ไม่มีค่ะไม่มีไม่ร่วมโครงการแล้วก็โอ้โหคิวยาวทุกขายดิบขายดีคือคักมากค่ะพี่ไพศาลยังโอเคอยู่วันนี
2: ้ครับ
3: ค่ะ
2: วันหยุดยาว
3: ขอให้ดีทุกวันขอให้ดีทุกวันค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็อย่าดีเฉพาะต้นเดือนนะก็รายงานข่าวบอกว่าบรรยากาศคึกคักคนแห่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสพ่อค้าแม่ค้าบ่นเล็กน้อยวันแรกเสียเวลาอธิบายระบบคำนวณอัตโนมัติ60-40ใครต้องจ่ายกี่บาทนะโดยวันนี้เนี่ยมีรายงานบรรยากาศนะของบรรดาสำนักข่าวต่างๆนะซึ่งก็ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีผู้คนออกมาจับจ่ายในช่วงเช้าเลยนะฮะของการใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมติชนออนไลน์เขา

0: าไปสำรวจที่ตลาดประชานิเวศเขตจตุจักรก็คงจะใกล้ๆสำนักงานก็นะฮะ
1: ไม่เห็นไปไกลกว่านั้นเลยค่ะ
0: ก็เห็นถ้าเป็นร้านก็ร้านเนี่ยฮะไอ้ที่ขาย
1: เบียร์หิมะ
0: เบียร์หิมะ

0: ไม่เป็นไร
1: ตลาดก็ประชาชื่นอยู่นั่นใช่ไหมคะ
0: บอกตลาดประชาชื่นเขตจตุจักรมีประชาชนออกมาจับจ่ายกันตั้งแต่หกโมงเช้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมก็เข้าร่วมโครงการนะสำหรับการใช้เงินเพื่อซื้อของหลายคนอาจจะมีความงงๆบ้างเล็กน้อยเมื่อพ่อค้าแม่ค้าบอกราคาเต็มของสิ่งที่จะซื้อก่อนที่จะอธิบายตามมาว่าเมื่อสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วระบบก็จะคำนวณให้โดยอัตโนมัติว่าในราคาที่ซื้อนั้นเมื่อคิดอัตราส่วน 60-40 ออกมาแล้วผู้ซื้อต้องจ่ายเงินที่อยู่ใน G-Wallet เป็นเงินเท่าไหร่โดยพ่อค้าแม่ค้าหลายรายอาจจะมีบ่นบ้างว่าเสียเวลาในการอธิบายลูกค้าแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการใช้วันแรกอาจจะมีงงๆและใช้เวลากันบ้าง
1: เมื่อตอนบ่ายที่ท่านฟังรายการช่วงบ่ายคลื่นของเราเนี่ยเขาพูดเหมือนที่เรียนพูดเมื่อเช้าเลยว่าไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณและให้มันวุ่นวายอยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปอยากจะซื้อปลาสลิดกิโลละ260อยากจะซื้อ3ขีด4ขีดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาแค่เท่าที่อยากจะได้พอมันเกินมันก็จบมันก็ได้แค่นั้นนะคะ
0: มันเกินไปเราก็ต้องเอาเงินของเราเติมเข้าไปในส่วนที่เกินใช่ไหม
1: ก็ไม่โอเคก็ได้ก็ไม่ซื้อก็ได้ไงคะมันขึ้นมาว่าเกินคุณต้องเติมเงินอะไรเงี้ยคุณเหลือสิบวันนี้เท่านี้เท่านี้มันจะขึ้นมาอยู่แล้วค่ะเมื่อเหลือสิบวันนี้เท่านี้ก็ดูแล้วก็เห็นก็รู้แล้วว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ไม่โอเคก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณแล้วค่ะเอาเวลาคิดเรื่องอื่น
0: คิดว่าโอเคนึกไว้นี่ก็ได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าจะใช้60-40รัฐบาลเนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเลยเนี่ยก็คือ333บาทถูกไหม333บาทก็คือรัฐบาล200ต่อวันนะแล้วก็ของเราเนี่ย133เพราะฉะนั้นคุณซื้ออะไรก็แล้วแต่มูลค่าไม่เกิน333บาทใน1วันนี่ก็โอเคเลยนะรัฐบาลเขาก็จ่ายใน200ที่เขาให้เราแล้วเราก็จ่ายในส่วน40ของเราไปยกเว้นแต่ว่าจะเกินกว่านี้ก็เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะก็เขาบอกว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และดีใจที่เขาร่วมโครงการรวมทั้งยอมรับว่าตอนแรกแอบกังวลว่าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะงงๆกับการคิด 60-40 ไม่เหมือนคนละครึ่ง 50-50 ที่คิดง่ายกว่าแต่อาหาร2เลยก็ลงตัวแต่เมื่อใช้แล้วระบบมีการคำนวณให้โดยอัตโนมัติก็รู้สึกสะดวกและวางใจนี่ก็มีรายงานว่าอย่างนั้นนะฮะขณะที่กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าจากประชาชนที่เขาร่วมโครงการเนี่ย 26.5 ล้านคนพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-50 ปีแสดงว่าผมเข้าร่วมโครงการผมเป็นส่วนน้อยนะซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันแรกเนี่ยนะครับ3,828,488 คนณเวลาบ่าย3ของวันนี้จาก 26.5 ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะฮะใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3.8 ล้านคนตัวเลขกลมๆแล้วกระทรวงคลังก็บอกขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปถุงเงินก็มีความพร้อมในการรองรับกำลังซื้อกันอย่างคึกคักโดยยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข T&C พร้อมให้บริการแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 865,524 ล้านค้าซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 792,777 ล้านค้าและร้านค้าใหม่อีก 72,747 ล้านค้ากระทรวงการคลังรายงานว่านอกจากนี้ยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไข T&C อีก 188,350 ล้านและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบอีก 3,625 ล้านโ

0: ทั้งนี้มีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้ว 474,257 ล้านค้าและดูเงินที่มีเม็ดเงินในระบบแบ่งเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์โดยมียอดใช้จ่ายรวมสะสมอยู่ที่797.82 ล้านบาทเกือบ800ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเนื่องจากระบบการสั่งอาหารและระบบผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยมีกำหนดการจะเริ่มเปิดใช้งานลำดับถัดไปคือ15มิถุนายนตอนนี้ยังเป็นร้านค้าล้วนๆอยู่นะซึ่งเมื่อจำแนกตามสัดส่วนการจ่ายเงินพบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนจากฝั่งรัฐเนี่ย 463.61 ล้านบาทและเป็นส่วนของประชาชนที่จ่าย 334.21 ล้านบาทครับ
1: ข้อดีของงวดนี้นะคะตั้งแต่ตอนลงทะเบียนมาจนถึงวันที่เริ่มใช้วันนี้วันแรกก็คือไม่มีการบ่นเรื่องของล่มวันที่ไปลงทะเบียนก็ไม่บ่นนะพี่เมษาเรียนลงทะเบียนที่ไหนทราบไหมคะบนภูเขาที่ภูฏานค่ะความสูง 3,000 เมตร
0: เหรอเออผมก็ยังจัดรายการคุณนรงค์ยังบอกเลยว่าเออแล้วคุณอันจะลงยังไงเนี่ยถ้าไม่ถ้าบินไปแล้วนะเพราะเขาเปิดบินลงทะเบียนมันที่
1: ไหนเลยค่ะเดินทางวันเสาร์ที่23 24 25วันจันทร
0: ์อ๋อทำลง
1: ตื่นมาทุกคนตื่นมาทานอาหารเช้าลงทะเบียนกันหรือยังโอ้สบายมาก
0: ทำโรมมิ่งมาโอเค
1: สบายมากเลยแล้วก็ที่ภูฏานเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตอะไรของเขาเนี่ยดีมากไม่ว่าเราจะขึ้นอยู่ภูเขาสูงยังไงก็300เมตรจากน้ำทะเลนี่ชิลๆเลยค่ะก็นี่ก็ลงทะเบียนมาจากที่นู่นทุกคนตื่นมาก็ได้หมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะ
0: เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ใช้
1: ค
0: ่
1: ะแต่เพียงแต่ว่าคนเยอะเห็นข่าวอยู่ว่าต้องไปรายงานตัวต้องไปยืนยันตัวต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยในวันลงทะเบียนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตัวระบบเองไม่เป็นอะไรเลย
0: ก็มีประมาณผมว่าเป็นหลักน่าจะประมาณสักไม่เกินน่าจะประมาณสักล้านคนอ่
1: ะ
0: ประมาณสัก1ล้านคนที่ยังต้องไปที่ธนาคารนะผู้สูงอายุบ้างเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์มาบ้างเปลี่ยนโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างอยู่ก็แล้วแต่ที่สแกนไม่ได้แล้วก็ทำเองก็ไม่ได้ลูกหลานทำให้ก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่สแกนหน้าไม่ผ่านหรือว่าถึงขั้นโหลดลงแอปลงอะไรจะมีปัญหาที่ปาถะต้องไปธนาคารผมว่ารวมๆตัวเลขน่าจะประมาณสักหลักล้านนิดๆไม่น่าไม่คือดูไปธนาคารเนี่ยดูเยอะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทำได้แค่ธนาคารเดียวคือธนาคารกรุงไทย
1: ค่ะ
0: ก็สาขาธนาคารกรุงไทยทุกแห่งก็แน่นขนาดช่วงเวลานั้นนะวันนึงก็ทำได้แค่ไม่เกิน300คนต่อสาขาใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของเดี๋ยววันต่อๆไปก็ทุกอย่างก็คงจะเป็นปกติแล้วว
1: ันนี้ก็ถือว่าดีค่ะไม่นั่งอธิบายกันนิดหน่อยคือถ้าไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะตัวเลขมันโชว์อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วว่าเหลือเท่าไหร่ถูกไหมคะ
0: ไม่เคยใช
1: ้หรือกลัวว่าพอ 60% เขาจ่ายไปแล้วที่เหลือมันจะเข้าเนื้อจ่ายเกิน อันนั้นก็เป็นไปได้ถูกต้องค่ะซื้อของ101ในขณะที่ยอดเงินที่เหลือเนี่ยมันเหลืออยู่แค่30บาทเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดเงินเรามากกว่า 30-40% ที่เราจะจ่าย
0: อ
1: ันนี้มันจะอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็เอาเงินใส่ไว้รายวันก็ให้มันพอดีคำนวณไปโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: วันที่3 4 5กรกฎาคมตรงกับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เพราะฉะนั้นท่านที่มักจะติดภารกิจแบบสิ้นเดือนต้องทำเงินเดือนจ่ายพี่น้องบางท่านก็ทำงานแค่อาทิตย์เดือนละ2วันคือวันหวยออก2รอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีนะคนก็ทำงานแค่เดือนละ2วันเนี่ยนิสัยมันจะไม่ติดเลยวันที่3 4 5ที่อาจารย์สมุทรกับพี่สุวิทย์จะพาไปเที่ยวสุโขทัยกับพระนครศรีอยุธยาค่ะ
0: ครับ
1: อยากไปนะเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยถึงเราจะไปมากี่ครั้งก็แล้วแต่สำคัญของการเดินทางคือไปกับใครบางทีอ่ะเราจำเสียงพระเราจำวัดจำโบสถ์จำอะไรต่อมีอะไรจำได้บางจำไม่ได้บ้างแต่เราจะจำบรรยากาศที่เวลาไปได้จำความรู้สึกที่ไปได้จำเพื่อนร่วมทริปนั้นนั่นแหละที่ทำให้เราจำที่สุดวัดก็เหมือนวัดเดิมอะไรๆก็เหมือนวัดเดิมนะคะ
0: คร
1: ับสิ่งที่เราทำให้เราจำคือเพื่อนร่วมทริปเพราะฉะนั้นการเดินทางในครั้งนี้ที่ FM 100.5 Mcot News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติคือพิษณุโลกสู่ราชธานีศรีอยุธยาคือพระนครศรีอยุธยา3วัน2คืนในครั้งนี้น่าไปที่สุดค่ะเดินทางศุกร์เสาร์อาทิตย์กรกฎาคมคือเดือนหน้า3 4 5นะคะไฮไลท์สุดๆหาไม่ได้อย่างที่เรียนให้ทราบท่านอาจจะเคยไปหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ท่านจะได้ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปกับคุณสุวิทย์สุทธิประภาตัวจริงก็น่ารักออกทีวีออกวิทยุยังไงตัวจริงอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะไปเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะเส้นทางเนี่ยดีนะคะวันแรกไปที่อยุธยาไปที่พิษณุโลกก่อนเลยนะคะเมืองสองแควเมืองอกแตกเนี่ยไปสักการะพระพุทธชินราชไปชมตำนานพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีตกเย็นปุ๊บดินเนอร์สุดพิเศษแล้วก็ปิดห้องทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟต้องเอ็กซ์คลูซีฟแล้วใครไม่ซื้อตั๋วไปไม่ฟังใช่ไหม
0: ครับใช่
1: เป็นที่กับที่พิษณุโลกทีนี้เราก็ล่องกลับมาเลยเอ้ยไม่ใช่ค่ะวันที่2ต้องไปพระราชวังจันทร์ก่อนสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อเลี้ยนไปเมื่อปีที่แล้วพี่ไพศาลค่ะไปกับท่านเป็นนายทหารท่านก็เป็นคนพิษณุโลกแล้วก็ไปพระราชวังจันทร์ท่านไปชี้พระราชวังจันทร์ก่อนหน้านี้คือโรงเรียนชายนะคะโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนชาย
0: ใช่
1: ๆแล้วก็ไปขุดเจอพระราชวังจันทร
0: ์ครับ
1: แล้วก็อยู่ติดกับกองทัพภาคที่3ท่านลูกทหารท่านก็ปั่นจักรยานออกจากกองทัพภาคที่3มาเรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกเนี่ยน่าไปน่าไปมากมีประวัติศาสตร์แต่ละมุมนะคะต้องไปและยิ่งเมืองเหล่านี้ควรไปที่สุดหน้าอะไรรู้มั้ยคะหน้าฝนค่ะพี่ไพศาลมันไม่ค่อยร้อนแล้วก็เขียวขจีปลา
0: น้ำแม่น้ำ
1: อร่อย
0: น้ำแม่น้ำก็ดู
1: แดงอย่างนั้นนะคะจะหน้าไหน
0: แต่ว่าดูเต็มขึ้นมาหน่อยใช่ไหม
1: ดูเต็มนะคะดูเต็ม
0: เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องลงไปลงจากตลิ่งลงไปต่ำมาก
1: ค่ะก็เนี่ยค่ะจะไปพระราชวังจันทร์นะคะวันที่สองแล้วก็ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบอ๋อไปพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรเสร็จแล้วก็จากพิษณุโลกมาอยุธยาค่ะมาอยุธยาก็พอดีตกเย็นปุ๊บนั่งเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและยามเย็นณป้อมเพชรค่ะจำได้เลยว่าคุณเบลล่าก็นี่ป้อมเพชรนะคะเดี๋ยวต้องขับรถไปอยุธยาไปดูอีกรอบเนี่ยคิดดูเสร็จแล้วทีนี้คือ
0: เพชรเมื่ออยู่ตรงเวอร์ที่แม่น้ำมาบรรจบกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ ก็นอนนะคะพอล่องเรือเสร็จก็ทานของทานอาหารอิ่มน้ำสำราญกันเป็นคืนที่สองแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะไปที่วัดมหาธาตุค่ะชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้แล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุค่ะแค่วัดมหาธาตุเนี่ยนะคะปะฟังประวัติแล้วเพลินมากชอบมาก
0: ๆวัดหน้าพระเมรุก็อยู่อีกฝั่งนึงของเกาะอยู่ฝั่งนึงของเกาะอยุธยา
1: ค่ะ
0: ตามประวัติศาสตร์แล้วในยุคที่เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยเราก็มีการเผาอยุธยาทำลายพวกวังวัดอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นวัดที่รอด
1: ไม่ถูกเผา
0: ไม่ถูกเผาทั้งนี้ว่าพม่าเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งของกองทหารที่ตั้งทัพก็เลยไม่ได้เผาไม่ได้ทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือของดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ผมก็เคยไปชมแบร์แลนะเป็นพระพุทธรูปก็ทรงเครื่องเลยนะพระพุทธรูปพระประธานของวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นชุดที่ทรงเครื่องเลยเหมือนกับหลักการเดียวกับพระมหาไมยมุนีที่ยักษ์ไข่แล้วก็ที่มาอยู่ที่ทรงเครื่องเลยมีเครื่องมีเครื่องศีรษะมีเครื่องอะไรแบบเครื่องทรงกษัตริย
1: ์ค่ะแล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยนะคะน่าจะเป็นมื้อกลางวันของวันที่3อ่ะค่ะจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับคุณดำรงพุทธปานค่ะจากรายการ
0: า
1: สร้างคู่สมออนเรดิโอนี่แหละคนอยุธยาแท้เด็กหัวรอใช่ไหมคะ
0: ใช่เด็กหัวรอ
1: ค่ะค่ะเด็กหัวรอเด็กก็ตามทั้งคุณดำรงตามทั้งคุณมานพพุตานนั่นแหละ อยุธยาแท้ๆค่ะชอบดูในเฟซบุ๊กเขาก็ไปรถโค้ช VIP คันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแลกันอย่างดีนะคะเดินทางสบายที่พักก็ดีที่สุดนั่นแหละค่ะอาหารก็ล้วนแล้วแต่คัดสรรแล้วก็ที่หาไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมทางที่ใจเดียวกับท่านทุกคนเลยนะคะเจอกันก็ยิ้มให้กันก็มีความเป็นมิตรนั่นแหละค่ะอบอุ่นที่สุดราคาไม่แพงนะคะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นที่นั่นก็มีจำนวนจำกัดตามรถที่เอาไปอะค่ะถ้า3คันนี่ก็ต้องเพิ่ม
0: เห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกับคุณณรงค์บอกว่าเปิดคันที่2อยู่นะตอนนี้
1: Okay.
0: ไม่รู้จบคันที่สองยังเปิดคันที่สามหรือเปล่า แต่ว่ามีวิทยากรไปสามท่านในสามคันก็เหมาะพอดีนะ เพราะว่าวิทยากรก็ร่วมไปกับทริปด้วยคุยกันไปในรถด้วยก็สามคันกับสามคันก็ดี
1: ดิฉันพูดสักขนาดนี้ต้องมีคนตัดสินใจไปแล้วล่ะค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะคะ0944803076 0943966649 0868251444จดไม่ทันเอาใหม่นะคะ0944803076 0943966649 0868251444ค่ะแฟนคลับเรายังไงต้องใช้โทรศัพท์ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยกับนักข่าวนะว่าได้รับหนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในความหมายก็คือจากสำนักงานของคุณเอกนิตินี่แหละเป็นหนังสือที่กค0102/1592ลงวันที่22พฤษภาคม2569ถึงคุณวัชระเพชรทองเลยนะเป็นหนังสือเรียนนายวัชระเพชรทองเลย
1: เพราะคุณวัชระเป็นคนถามไป
0: ใจความเนี่ยก็บอกว่างี้ตามที่ท่านมีหนังสือฉบับลงวันที่18พฤษภาคม2569อ๋อส่งไป18นะตอบ22ก็เร็วนะซึ่งเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ลงวันที่14 สิงหาคม 2568ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรจึงส่งเรื่องดังกล่าวไปเพื่อกรมสรรพากรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ
1: ตอบได้เพราะอะไรหรือไม่ตอบเร็วเพราะอะไรหรือไม่คะเพราะไม่ได้เป็นคนจ่ายไม่ได้เป็นคนตามเองไงก็โยนให้กรมสรรพากรตาม
0: ครับครับ
1: วัชระโอเคเดี๋ยวให้สรรพากร
0: ตามผิดแล้วตามผิดแล้วตะจงบรรสรรพากรแต่โอเคถามมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้สรรพากรทบตอบผ่าน
1: วัชระสรรพากรเดี๋ยวไปทีหลังไม่ต้องมาทางนี้นะสรรพากรเลยค่ะ
0: ก็คุณวัชระเพชรทองก็บอกว่าขอขอบคุณคุณเอกนิตินิติธานประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สั่งการให้สำนักรัฐมนตรีตอบหนังสือผมกลับมาและจะติดตามทวงถามรัฐมนตรีทุกๆเดือนจนกว่าประเทศไทยจะได้รับเงินภาษีจำนวน 17,000 ล้านบาทจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาศาลฎีกา
1: คือไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบผมจะทวงทุกเดือนทางอีกฝ่ายนึงก็โอเคทวงได้ทวงไปทวงได้ทวงไปมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะปปช.ยังโดนศาลตัดสินจำคุก3ปีมาแล้วเลยกับการไม่เปิดเผยเอกสารการไม่จัดการทวงหนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายละเว้นการ
0: ปฏิบัติหน้า
1: ที่ได
0: ้
1: เนี่ยทำเป็นเล่นนะคะเริ่มต้นมาอาจจะขำๆหน่อยตอบเร็วชี้เป้าให้ไปตาม
0: อ
1: ีกสักเดือน2เดือนผ่านไปขำไม่ออกหรอกค่ะ
0: ครับ
1: ถ้ายังเตะกันไปเตะกันมาหมายถึงเตะลูกกันนะคะแล้วไม่เก็บเงินเพราะว่าคนที่ทำการบ้านแทนสรรพากรมีเยอะค่ะไปเปิดดูก็ได้สำนักข่าวหลายสำนักข่าวเขาไปเช็คหมดเลยว่าคุณทักษิณยังมีหุ้นอยู่ที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติแล้วล่ะ
0: เพราะในทางคดีก็จบแล้วใช่ไหมถึงศาลฎีกาแล้ว
1: ก็อันนี้เป็นแพ่งค่ะเขาไปเก็บเงิน
0: ใช่
1: เป็นหน้าที่เก็บเงินมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วมันจบแล้วคณายคือต้องเก็บเงินค่ะ
0: เอา
1: เรื่องใกล้ตัวเราซะหน่อยเหลืออีก2นาทีขอข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะที่ฟังข่าวที่มานานและที่ก็ไม่อยากเชื่อว่าจะถึงป่านนี้อีก2ปีเนี่ยไอ้ที่เขาประมูลทีวีดิจิทัลกันมาตั้งแต่ปี2500แต่นะพี่นะ57ถูกไหมคะ57 67 62ปีเนี่ย
0: สมัยคุณยิ่งรักใช่ไหม
1: อีก2ปีก็คือจะหมดวาจะหมดอายุสัมปทานแล้วนะคะนักถอยหลังอีก2ปีเสร็จจะถึงเส้นทางของทีวีดิจิทัลว่าจะเอายังไงทุกวันนี้ล่อแร่ล่อแร่กันหมดแล้วเพราะว่ารูปแบบของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการโฆษณาไม่มีใครมาโฆษณาทางทีวีการโฆษณาเข้าไปหรือเขาจ้างอินฟูเข้าไปออกทางอะไรออนไลน์อีกแบบนึงกันหมดแล้วงบโฆษณาทางทีวีตกลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันก็มีผลต่อคุณภาพของการผลิตรายการทีวีด้วยและคนในอุตสาหกรรมนี้เป็นหมื่นๆคนนะคะคุณสุภาพคลี่กระจายเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลคุณสุภาพทวงถามเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วถามคณะกรรมการกิจการกสทช.เนี่ยว่าจะเอายังไงจะเอาเหมือนเดิมจะประมูลใบอนุญาตรอบใหม่หรือจะมีแนวทางอื่นไร้คำตอบจาก7กสทช.ถามแล้วถามอีกรอแล้วรออีกเงียบกริบสุดท้ายในวันนี้ค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังผลกระทบจากความล่าช้าของโรดแมปทีวีดิจิทัลและการดูแล OTT OTT ที่ให้มีการโฆษณาได้ในระบบทีวีเขาเรียกว่าทีวีอะไรนะพี่อาจารย์ที่เป็นบ็อกซ์ใช่ไหมคะ
0: แพลตฟอร์มพวกแพลตฟอร์มทั้งหลายครับ
1: ค่ะอันนั้นก็โฆษณาไม่ได้และจะเอายังไงไม่มีคำตอบแกเป็นหมอหัวใจใช่ไหมครับประธานนะท่านที่ยันเป็นหมอมาตลอดชีวิตได้ที่ยันคิดเรื่องนี้ที่ยันก็คิดยากนะพี่ไพศาลแล้วก็ได้ข่าวก็ยังเป็นหมออยู่ด้วยไม่ใช่หรอคะ
0: ยังเป็นหมออยู่ก็ยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่ยังมี
1: ก็เป็นหมอหัวใจแล้วให้แกมาบริหารโทรทัศน์ แล้วแกก็ไม่มีคำตอบให้เขา
0: เออ
1: แล้วพวกเราเป็นหมื่นคนอยู่ในวงการนี้คุณสุภาพบอกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจแล้วนะว่าจะเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ไปกันเพียบเลยที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยเรียนก็ขออภัยจำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ออกหนึ่งในนั้นมีคุณสุพิญญาหานรงค์ด้วยค่ะแล้วก็จะไปพบ
0: คุณสุพิญญ
1: าการณรงค์อ๋อคุณสุพิญญาการณรงค์ขออภัยค่ะก็จะไปพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลเพื่อให้ช่วยหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตของทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดลายเส้นปี72ที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลพยายามทำตามกฎกติกาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีวีโดยที่มีผู้คุมกฎคือกสทช.แม้หลังไร้สัญญาณของอนาคตทีวีดิจิทัลจะได้รับคำแนะนำให้ร้องต่อนายกให้ร้องต่อสส.แต่ในฐานะคนทำงานสื่อยังเลือกยึดมั่นในแนวทางการทำงานที่มีเคารพกฎขึ้นความถี่เป็นสมบัติของชาติแต่ผู้ที่มีหน้าที่ทำเพื่อจัดสรรขึ้นไม่ใช่รัฐบาลคือองค์กรอิสระเรายึดมั่นตรงนี้อย่าไปยุ่งกับใครแม้มีคำแนะนำให้ไปพึ่งรัฐบาลแต่ก็ยังหวังจะพึ่งกสทช.เคารพกฎระเบียบสู้ตรงเนี้ยอย่าดึงนักการเมืองคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องแต่พอฟังอดีตเลขาธิการกสทช.ผมเอาแน่ขนาดท่านกสทช.อยู่กับกติกายังมองถึงเวลาไม่ฉะนั้นเราไม่มีที่พึ่งจึงขอรับไว้จะไปที่ทำเนียบหรือสภาค่อยว่ากันเราจะไปอย่างเปิดเผยไม่ไปแอบคุยค่ะอันนี้คุณสุภาพพูดนะคะก็
0: ไปพบคุณอนุทินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปพบ
1: ล่าสุดไปยื่นโนติสไม่ใช่การรำพันความเสียหายให้ทราบ
0: ครับ
1: แต่มีการลงนามในเอกสารว่าเราจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายสับสนค่ะทั้งที่เราไม่อยากสู้กันทางกฎหมายกสทช.เป็นคนคุมกฎพวกผมเป็นผู้ปฏิบัติออกกฎมาสิเราไม่ต้องการเป็นคู่กรณีไม่ควรมาถึงจุดนี้คุณสุภาพฟังรายการเราทุกวันนะพี่เวสัน
0: โอ้นะ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้ภายในลุยๆค่ะลุยเลยค่ะ
0: การเขาก็แฉกันเองใช่ไหมว่าจริงๆแล้วก็เตรียมอะไรกันไว้แต่ว่าก็คล้ายๆมีคนจะไปสกัดหรืออะไรยังไงประธานเนี่ยถึงวาระที่จะต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาก็สั่งปิดประชุมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีการแฉโดยกรรมการในกสทช.ด้วยกันนี่แหละแสดงว่ามันน่าจะมีมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะ
1: องค์กรอิสระที่รู้สึกว่าดูผลงานออกมาไม่เป็นที่พอใจของดิฉันก็แล้วกันนะจริงๆพูดแรงกว่านี้ก็ได้แต่ขอไม่พูดแล้วกันก็คือกสทช.ค่ะมีไพศาลแล้วงบประมาณเยอะการออกไลเซนส์การให้ควบรวมค่ายโทรศัพท์อะไรจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีค่ายโทรศัพท์ไหนมาเสนอโปรโมชั่นให้ดิฉันเลยตั้งแต่เขาควบรวมกันแพงยังไงอย่างนั้นไม่เคยถูกลงไม่เคยดีขึ้นค่ะพี่ไพศาลนี่คือผลงานของกสทช.ชุดนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกสทช.ก็คือที่ฉันมีความรู้สึกว่าเขาวุ่นวายกันเองเยอะตั้งแต่ตำแหน่งเลขาธิการกสทช.สารพัดคดีไปดูเอามาดูจบบ้างหรือยังมาจนตำแหน่งประธานกสทช.ที่เป็นหมอหัวใจของบิ๊กป้
0: อม
1: จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้กี่เรื่องร้องเรียนก็ เฉพาะเรื่องของพวกเขาเองเนี่ยก็ยุ่งวุ่นวายมากแล้วมันก็ส่งผลกระทบมากับงานบ้านงานเมืองที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและของเราสำหรับส่วนตัวดิฉันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มีการควบรวมพวกกิจการโทรคมนาคมเหลือแค่2ค่ายเนี่ยดีไม่ดีไม่ทราบสำหรับคนอื่นแต่สำหรับดิฉันเมื่อก่อนนี้ดิฉันจะได้รับการเสนอโปรนู่นโปรนี่ตัดราคากันอะไรดีๆมาให้เราหลังจากนั้นดิฉันไม่เคยได้เลยค่ะพี่นายสารใครได้ก็ช่วยบอกบ้างไม่เคยมีเลยจากนั้นจนถึงวันนี
0: ้
1: แพงอยู่เท่าเดิมไม่เคยมีอะไรที่ดีขึ้นที่มาเสนอเราค่ะนี่ก็มาถึงกิจการทีวีดิจิทัลที่ผู้ประกอบการเขาทนไม่ไหวค่ะพี่เข้าไปอ่านมีแต่คดีของพวกเขาไม่มีคดีไม่มีเรื่องความไม่มีเรื่องความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวมเลย
0: แต่คุณสุทธิชัยหยุ่นเขาน่าจะโพสต์ใน Facebook ใช่ไหมเตือนทีวีไทยเสี่ยง slow collapse มีโอกาส 75% ล่มสลายอย่างช้าๆก็บอกสุทธิชัยยุ่นออกโรงเตือนอนาคตทีวีดิจิตอลไทยกำลังอยู่ในจุดวิกฤตและไร้ทิศทางเนื่องจากใบอนุญาตกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572พร้อมหยิบยกงานวิจัยจากมสวที่ชี้ว่าอุตสาหกรรมทีวีไทยมีโอกาสเผชิญภาวะที่เรียกว่า slow collapse หรือการค่อยๆล่มสลายสูงถึง 75% หากภาครัฐและกสทช.ไม่เร่งกำหนดโรดแมปเพื่อหาทางออกนะ slow collapseซึ่งโอกาสเกิด 75% หรือล่มสลายอย่างช้าๆเนี่ยจะอยู่ในฉากกระทัดแรกนะก็คือรายได้และคุณภาพจะลดลงรายการสาระจะค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยข่าวดราม่าและรายการขายสินค้าสังคมจะขาดสื่อหลักที่พึ่งพาได้ฉากทัดที่2 Survival of the Fittestเหลือรอดเพียง 6-8 ช่องที่แข็งแกร่งที่สุดโดยผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพาการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของตัวเองแทนโมเดลค่าโฆษณาแบบเดิมแล้วก็ฉากกระทัดที่4ก็คือ State Dependent Limbo ภาครัฐออกนโยบายช่วยเหลือช้าเกินไปจนอุตสาหกรรมตามไม่ทันผู้ประกอบการกลายสภาพเป็นซอมบี้ที่ไร้พลังในการแข่งขันแล้วก็ฉากทัศน์สุดท้ายเนี่ยฟีนิกซ์ไลซิ่งฟื้นคืนชีพด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างแท้จริงเปลี่ยนเกณฑ์ใบอนุญาตไปเน้นคุณภาพเนื้อหาเป็นบิวตี้คอนเทสต์และร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มไทยสู้กับต่างชาตินะฮะปัจจุบันหน้าจอสมาร์ททีวีถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการของต่างชาติเป็นหลักหากไม่มีกลไกกำกับดูแลให้ช่องทีวีของไทยอยู่ในจุดที่ผู้ชมค้นหาง่ายแบบหน้าจอทีวีไทยอาจถูกเบียดจนหายไปนำไปสู่ความเสี่ยงในการตกเป็นเมืองขึ้นทางข้อมูลข่าวสารที่ความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยถูกกำหนดผ่านอัลกอริทึมแพลตฟอร์มระดับโลกคุณสุทธิชัยยังย้ำเตือนว่าฟรีทีวีคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกำลังจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือสตรีมมิ่งปัญหาจึงไม่ใช่แค่วิกฤตของธุรกิจสื่อแต่เป็นวิกฤตระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยทางข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลกสทช.และทุกภาคส่วนต้องเร่งหาคำตอบก่อนที่ความสูญเสียจะกลายเป็นความจริงที่แก้ไขไม่ทัน
1: นนไม่แน่ใจ นะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเนี่ยค่ะเราอยากให้ทีวีออนแอร์หรือเปล่าเราอยากให้ข่าวมีแต่ข่าวดราม่ามีแต่ข่าวอะไรอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยแหละไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวสืบสวนสอบสวนไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวการเมืองอะไรที่มันลึกซึ้งอยู่กับข่าวสามีภรรยาคนโกงตรงนั้นโกงตรงนี้อะไรก็เอามาแฉกันไปง่ายดีออกเราไม่แน่ใจนะคะพี่ไพศาลมันก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์เป็นเรื่องชาติอะ ถ้าคิดว่าจะปกครองง่ายๆก็ให้คนจมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรที่มันไร้สาระให้สื่อเนี่ยอ่อนเปี้ยเพียแรงไม่ต้องมีแรงไปค้นคว้าหาความจริงหรือตรวจสอบ
0: คือตอนนี้ฟรีทีวีที่ไม่จำเป็นที่กสทช.จะต้องไปออกกฎเกณฑ์อะไรมาเขาก็อยู่ได้ก็คือNBT นี่ของรัฐใช่ไหม
1: ทุกคนเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างงบประมาณภาษีของเรา
0: ช่อง5เขาอยู่ได้ไทย PBS เขามีกฎหมาย
1: ช่อง5เขาอยู่ได้จากอะไรอะคะข้าราชการทำนะคะ
0: ช่อง5ก็ต้องกู้เงินจากกองทัพบกทำอยู่มันจะมีงบประมาณของฝ่ายกองทัพแล้วกองทัพเขาก็ต้องจัดงบประมาณ
1: ถ้ากู้มันคือหนี้นะคะ
0: อะไรนะ
1: ถ้ากู้มันเท่ากับติดหนี้นะคะแล้วหนี้จะจ่ายไหมคะ
0: ติดหนี้ผมถ้าที่ผมทราบจะช่อง5ได้ติดหนี้เยอะมากแต่ว่าโอเคเขาเป็นที่รู้กันว่าไม่น่าจะก็ยังไม่มีการทวงถามแล้วมั้งฮะเพราะว่ามันก็โอกาสที่จะใช้คืนก็ไม่ง่ายนะก็เป็นธุรกิจเป็นเรื่องของเฉพาะไปเข้าใจว่าเขาจะมีเหตุผลที่พูดถึงเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆที่ต้องมีโทรทัศน์เป็นของของทางกองทัพก็ยังคงอยู
1: ่เป็นโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง
0: คราวนี้มันก็จะเหลืออย่างเดียวเหลือก็คือของพวกเอกชนที่ได้มาจากการประมูลที่ได้มาจากการจ่ายค่าใบอนุญาตนะเฉพาะกลุ่มนี้นั่นแหละที่จะต้องมีแผนอะไรออกมาซึ่งถ้าช้าเนี่ยก็ไม่รู้อนาคตมันก็คงจะมีผลกระทบทางธุรกิจเพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยสมมุติว่าเขาออกระเบียบมาแล้วเราจะไม่สู้ต่อเนี่ยมันต้องวางแผนล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะถ้าจะถอยหรือจะลุกจะสู้ต่อเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการกันพอสมควรทีเดียว
1: ค่ะจะมีที่พออยู่กันดีหน่อยก็คือที่ไทย PBS อะค่ะไทย PBS เองก็ประมาณเขาตั้งมาแต่ปี2551สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ตามกฎหมายนี้ก็คือว่าใช้เงินจากภาษีบาปภาษีบาปมีอะไรบ้างอะคะมีตั้งแต่รายได้
0: พวกเหล้าพวกเบียร
1: ์เงินมีตั้งแต่นำส่งโดยกรมสรรพสามิตนำส่งโดยกรมศุลกากรแล้วก็เงินที่นำส่งโดยกรมบัญชีกลางค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ที่ให้กับไทย PBS อย่างโดยรวมเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2011เนี่ยเขาได้เงินบำรุงขององค์การเนี่ย 1,857 ล้านสรรพสามิต 1,600 ล้านแล้วก็ศุลกากร244ล้านรวมเป็น 1,857 ล้านงบประมาณเขาเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะจากปีแรกเนี่ย 1,800 ล้านมาขึ้นปี52เนี่ยได้ 2,000 ล้านเลยขึ้นมา200ล้านแล้วก็มาจนถึงปีไหนมาจนถึงปี66ก็แล้วกันคือภาษีมันขึ้นๆลงๆแล้วแต่ว่าเขาเก็บได้มากได้น้อยนะคะตอนปี6นี่ก็ 1,900 ล้านค่ะพี่ไพศาล
0: วันนี้เขาใช้
1: เสร็จก็คือบวกลบ 2,000 ล้าน
0: มา 2,000 ล้าน
1: ที่ไทย PBS เขามีรายได้อ่ะค่ะก็คือสูงสุดก็คือภาษีของสุราและยาสูบสูงสุดไม่เกินปีละ 2,000 ล้านค่ะ
0: ครับอันนี้เขามีกฎหมายเขามีอะไรของเขาเฉพาะเขาอยู่นะฮะนี่ว่าเรื่อง
1: น่าห่วงอยู่น่าห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญในการที่จะสร้างชาติด้วยนะคะพี่ไพศาลเราจะมีค่านิยมแบบไหนอยู่ที่สื่อถ้าเราไม่มีแกนหลักของชาติเนี่ยเราก็จะไปตามโซเชียลทั้งหมดก็แล้วแต่เพจรุ่นเพจนี่มีของจันเขาเนี่ยที่เขารู้จักเขาให้คนอื่นเรียกเขาอีจันอ่ะหรือเราจะไปทางเพจอีจันเราจะไปหมอแล็บเราไปทางนู่นนี่นั่นถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีอิทธิพลกับสังคมหมดเลยแต่สื่อหลักของเราที่จะเป็นอุดมการณ์ชาติจริงๆเนี่ยเรา เราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะมีแต่คอละครชายรักชายหญิงรักหญิงเต็มไปหมดมีคนกระซิบบอกดิฉันว่าไม่เหลือสักช่องแล้วนะคะพี่อัน
0: อ
1: ย่างไอ้ที่เคยคิดว่าเหลือไม่เหลือแล้วอ่ะไปหมดละ
0: ไอ้แนวตั้งแนวนอนอะไรนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ซีรีส์แนวตั้งซีรีส์แนวนอนอะไรเขาเนี่ย
1: ก็เห็นตอนเรียนไปหาหมอว่าที่ที่แล้วเนี่ยมีคนเดินไปหาหมอด้วยอาการนี้กันเยอะนะคะ
0: ดูไอ้แนวตั้ง
1: มันตั้งอยู่เงี้ยค่ะทั้งคอทั้งแขนทั้งเอ็นบ่าไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เล่นนะ
0: แต่เขาเองก็บอกมาจากจีนเป็นนี่ที
1: ่ป่วยกันเยอะมากป่วยกันเยอะมากจากอาการตั้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: มันอาจจะเป็นมานานแล้ว
0: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา48นาทีมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: เข้าใจแล้วคุณดัชแมนบอกว่าเรียนพูดง่ายไปที่ว่าไม่ต้องคำนวณมันก็จริงอะค่ะบางคนไม่คำนวณมันเกิน
0: เรื่องอะไร
1: ไอ้ไทยช่วยไทยพลาสอะค่ะใช่เหนื่อยอยู่เหมือนกัน
0: ต้องคำนวณหมายถึงว่าคนซื้อเองก็ต้องคำนวณไปด้วย
1: สมมติมันเหลืออยู่50บาทแล้วเราไปซื้อร้อยหนึ่งอะค่ะเราต้องจ่ายเดี๋ยวนะคะเราต้องจ่ายเพิ่มกว่าโควต้าในวันหนึ่งคือเขาจ่ายให้เรา200ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเราต้องจ่ายเอง
0: 133
1: เท่าไหร่อะ133บาท
0: ครับ
1: ถ้าเราไปซื้อแล้วเหลือ80บาทแล้วเราไปซื้อของ100เหลือ40บาทแล้วเราไปซื้อของ100นึงอ่ะเราต้องจ่ายเกินนะ
0: 40บาทแล้วไปจ่ายเราใช้100นึงเหรอน่าจะต้องจ่าย60 70 8 70กว่าบาทเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เป็นแบบนั้นขออภัยเดี๋ยวก็คิดว่าเด็กก็คิดว่าดูเอาก็น่าจะดูออกนะแต่ว่าเขาก็ซีเรียสกันเรื่องนี้ใช่ค่ะ
0: อย่าให้เกิน200ใช่ไหมระวังว่าในส่วนถ้าจะใช้แอปก็อย่าให้เกินวันละ333บาทก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่ที่จะต้องไปยุ่งยากอะไรนะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: คุณอภิชาติบอกว่าอย่างเงี้ยจะไปโทษใครสื่อ ก็สื่อทีวีทำตัวเองคิดแต่เอาตัวรอดขาดคุณภาพใช่ไหมคะ
0: มันมีส่วนด้วยกันหมดแล้วครับมันไม่คงไม่ใช่เรื่องของเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะมันมีองค์ประกอบโครงสร้างอยู่มันมาจากเรื่องของรูปแบบของธุรกิจ
1: ไม่มีใครคิดว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: ประมูลไม่มีใครคิดว่าดิจิทัลจะมาแล้วโฆษณามันจะลงไปที่ดิจิท
0: ั
1: ลไม่ได้มาที่ทีวี
0: แพลตฟอร์มมันจะ
1: ออนไลน์
0: ใช่ไหมก็OTT
1: เป็นนิวมีเดียหมดแล้วไม่ได้มาออนไลน์ตอนนั้นไม่มีใครคิดค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าโง่นะแต่เทคโนโลยีมันไปเร็วเกินกว่าที่เขาคาดการกันมันมามันแบบพอมันเปลี่ยนแปลงปั๊บนี่มันแบบชั่วแป๊บเดียวนี่มันเปลี่ยนโฉมหน้าไปแบบจนกระทั่งไอ้เงินที่เป็นลงๆเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนที่หนักหนาสาหัสมากแล้วมันก็บีบบังคับให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องสู้ทุกทางเพื่อทำให้คุณรอดแม้กระทั่งคุณจะต้องทำคอนเทนต์ของคุณให้มันเป็นขยะก็ตามอย่างนั้นก็เป็นเนี่ยคนถามว่าโทษเราเองตัวเราเองไหมอ๋อมันก็ต้องโทษตัวเองแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นด้วยสันดานที่อยากจะทำอย่างนั้นบางทีมันมีอะไรสภาพที่มันมีเหตุจำเพาะที่บังคับอะไรอยู่พอสมควร
1: และในวันนั้นเนี่ยมันมีใครมองออกว่าทุกคนก็พยายามที่จะประมูลเอาทีวีดิจิตอลให้ได้ถ้าจะว่าไม่ฉลาดเนี่ยใครฉลาดนะคะพี่ไพศาลหรือคนฉลาดกี่คน
0: ใช่ก็ทุ่มกันไปทั้ง
1: ก็ทุกคนก็ลงมาในกระทะด้วยกันทั้งนั้นแหละที่จะสู้เอาให้ได้เพราะก่อนหน้าจะมีการประมูลทีวีดิจิทัลก็เห็นว่าใครเป็นเจ้าของทีวีคนนั้นก็รวยรวยและรวยรวยรวยรวยรวยไม่ไหวจริงๆถูกไหมฮะช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง9รวยกันหมดทุกคน
0: ใช
1: ่ใครก็คิดว่าเป็นเจ้าของทีวีสักช่องนึงก็จะรวยเหมือนกันแหละแล้วทุกคนที่มาลงมาเล่นก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กันทั้งนั้นทำทีวีกันมาทำข่าวกันมาก็ไม่มีใครมองใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่มีหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ค่ะไม่ใช่ถามแล้วไม่ตอบไม่หือไม่อือ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าววันนี้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในภูมิภาคเพื่อตอบโต้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า3เดือนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยวันนี้ว่าได้มีการโจมตีฐานทัพอากาศที่สหรัฐใช้เป็นจุดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทางตอนใต้แม้จะไม่ได้ระบุชื่อฐานทัพดังกล่าวอย่างชัดเจนแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นฐานทัพในประเทศคูเวตรัฐบาลคูเวตยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนที่มุ่งเป้าเข้ามาในประเทศได้พร้อมประกาศสงวนสิทธิ์ในการใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยก็ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีบริเวณชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านเป็นการตอบโต้หลังจากอิหร่านยิงโดรนลาดตระเวน MQ-1 ของสหรัฐตกเหนือหน้าน้ำสากลโดยสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบเข้าทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือในภูมิภาคแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีการโจมตีตอบโต้กันเป็นระยะส่งผลให้ความหวังในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนยังคงไม่แน่นอนรายงานระบุว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านเคยเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไป60วันโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถานเป็นตัวกลางอย่างไรก็ตามความไม่ไว้วางใจระหว่างสองฝ่ายยังเป็นอุปสรรคต่อการยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจานะฮะแล้วนอกจากนี้สถานการณ์ก็ยังซับซ้อนยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง อิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลล่าสุดก็ได้สั่งการให้กองทัพโจมตีพื้นที่ชานกรุงเบรุตทางตอนใต้ซึ่งถือเป็นการย

0: ระดับการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งดูจากผลพวงของข่าวสารนี้นะผมเข้าไปดูการซื้อขายน้ำมันวันนี้วันหยุดของเราแต่ว่าต่างประเทศยังเปิดปกตินะฮะน้ำมันขึ้นไปทันทีแล้วตอนนี้เนี่ยมากกว่า 3% โดย WTI ของสหรัฐขึ้น3.5 เหรียญนะก็กลับขึ้นไปแตะระดับ90 เหรียญอยู่ที่ 90.41 เหรียญอีกครั้งหลังจากที่หลุด90 เหรียญลงมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะส่วนเบรนท์ก็ขยับขึ้นไปที่93.72 เหรียญล่าสุดครับบวกไป2.67 เหรียญหรือ 2.93% กับ 3% อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ที่มันยังไม่หาข้อยุติยังไม่ได้ก็ราคาน้ำมันก็กลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้เรียนอ่านข่าวนี้ใช่ไหมคะที่ว่าพวกร้านอาหารเชนใหญ่ๆเนี่ยกำไรลดลงอะค่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ปรากฏว่า
0: เรายกตัวอย่างพวกสุกี้อะไรต่าง
1: ๆค่ะที่กำไรลดลง
0: แม้กระทั่งไอ้นั่นนะที่ขนมเข้า
1: ตีน้อย
0: ร้านขนมอะไม่ใช่ร้านขนม
1: After
0: Youครับ
1: ก็กำไรลดลงปรากฏว่าเมื่อเราบอกว่ารายใหญ่กำไรยังลดลงรายเล็กก็ต้องล้มหายตายจากไปปรากฏล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวบะหมี่แชมเปี้ยนของเกาหลีอะค่ะพี่ไพศาลก็กำลังจะไปแล้วนะคะชาบูตงค่ะลาแล้วอีกรายตำนานราเมนแชมเปี้ยนประกาศปิดตัวหลังจากอยู่ในไทยมานานถึง16 ปีเต็มค่ะจากที่เคยมี14 สาขาทั่วประเทศปรากฏว่าเก็บคองอเข่าสับของกรุงเทพธุรกิจเขาบอกเก็บคองอเข่าจนเหลือเพียง2 สาขาสุดท้ายและกำลังจะปิดถาวรวันสุดท้าย14 มิถุนายนนี้ค่ะชาบูตงอันนี้ก็เป็นเครือของเซ็นทรัลรีสอร์ทของ
0: เขาเคยเป็นแชมป์แต่ว่าพอหลังจะได้แชมป์แล้วก็เนี่ยเขาก็ทำระบบแฟรนไชส์อะไรขึ้นมาแล้วก็เห็นบอกว่าก็คนอื่นก็ขึ้นมาแย่งแชมป์อะไรก็กันอยู่ไอ้ราเมนโรงเรียนเลยนะครับก็เคยเป็นแชมป์เหมือนกัน
1: ข้อสอบ
0: ก็ที่อะไรนะ
1: ราเมนข้อสอบ
0: ราเมนข้อสอบอะไรนะครับ
1: ค่ะก็จะปิดแล้วล่ะค่ะใครที่เป็นแฟนเขาก็ไปทานก็แล้วก
0: ันก็ผมเคยไปทานเขาที่เซ็นทรัลพระราม9แต่ว่าไม่ทราบปิดหรือยังแต่ว่าที่เนี้ย
1: ปิดแล้วค่ะทุกวันนี้เหลือ2 ที่เท่านั้น
0: ที่พรอมเมนาดที่ตรงเนี้ยเคยมีปิดไปนาน
1: ก็เคยมี
0: ป
1: ิ
0: ดไปนานปิดไปนานตอนนี้เป็นร้านสเต็กหรืออะไรนะครับร้านใหม่
1: ตอนนี้ที
0: ่แต่งเสร็จเรียบร้อยขายเริ่มขายแล้วครับ
1: ตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์กับเทอร์มินอล21อโศกค่ะนี่ก็เป็นธุรกิจที่แข่งกันแบบสุดๆนะแต่มันก็มีเกิดแล้วก็มีดับแล้วก็มีเกิดใหม่ๆนะฮะแต่ที่ฉันภูมิใจก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆนี่แหละแจ้งเกิดเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าแล้ว
1: มีหลายเจ้ามีเจ้าที่นำตลาดปรากฏเจ้าใหม่มาราคาลงกว่านิดนึงและให้ชามใหญ่กว่าฟรีกากหมูต่างหากก็ดีเหมือนกันมันก็มีการแข่งขันกัน
0: ก็เจ้าเก่าผมทานอยู่แล้วก่อนๆถ้าทานก็ว่าอร่อยดีนะแต่ตอนหลังๆอย่างทานล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าเราลิ้นเราคงเปลี่ยนไปหรือ
1: เปลี่ยนไปหรือเปล่าร
0: ู้สึกรสชาติเลยมันไม่ถูกใจเหมือนที่เคยทานเนี่ยดีก็โทษตัวเองว่าเขาคงไม่เกี่ยวเขาแล้วมั้งน่าจะเป็นว่า
1: ลิ้นเปลี่ยนต้องไปลองเจ้าใหม
0: ่เจ้าใหม่เห็นเดือนอยู่ว่าจะลองไปดูเขาบอกเด็กวัยรุ่นชอบกันเนี่ย
1: ชามใหญ่กากหมูฟรีราคาลงมานิดนึง
0: เกตอะไรเงี้ยนะร้านเกตอะไรเงี้ยนะ
1: บางทีมันต้องมีการแข่งขันกันแบบนี้นะเมื่อกี้ก็มีท่านผู้ฟังเขียนมาบอกว่ามีเจ้าใหม่มาเสนอโปรโมชั่นโทรศัพท์ผมและแพงกว่าเดิมไม่ถูกลงตั้งแต่เขาร่วมมือกันมีแค่2 ค่ายใหญ่ไม่เคยมีอะไรเสนอที่มันถูกลงค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับดิฉันนะคะคนอื่นถูกลงแบบนี้ไม่ทราบโอเค
0: พักกันก่อน
1: นะคะ
0: พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ร 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับคุณดันครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลคะข่าวนี้เรียนอ่านแล้วเรียนไม่ธรรมดาจริง
0: ๆเรื่อง
1: เราจะเราเนี่ยก็เคยภูมิใจนะคะว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยไปรับเหมาก่อสร้างโครงการในต่างประเทศและเราก็มีมาตรฐานในการก่อสร้างของเราที่ไม่แพ้ใครอะค่ะตึกใหญ่ตึกโตขนาดไหนเราก็สร้างของเราเองได้เพราะเราก็รับเทคโนโลยีมาตั้งแต่สมัยก่อนเราก็มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาจอยด้วยใช่ไหมคะพี่พิสารต
0: ั
1: ้งแต่สร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลีโอบายาชิใช่ไหมคะเราเนี่ยพัฒนาการ
0: ตอนนี้ก็ยังอยู่นะ
1: มาโดยตลอด
0: เข้าใจว่ายังอยู่
1: เราก็พัฒนาการด้านการก่อสร้างแล้วก็บริษัทก่อสร้างของเรานี่ก็ดีไปรับงานต่างประเทศได้ล่าสุดค่ะรัฐวิสาหกิจของจีนนำโดย Power China หอบโปรไฟล์เด่นจอชิงการลงทุน7เมกะโปรเจกต์คมนาคมแล้วค่ะ
0: โด
1: ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการร
0: ั
1: ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ถกกับผู้บริหารของ Power China International Group Limited และ Shino Hydro Thailand ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่เขาตั้งใจจะมาลุยลงทุนในจีนเขาบอกว่าเขางานก่อสร้างของเขา zero accident นะคะงานก่อสร้างอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีความเรื่องความปลอดภัยอะหวังร่วมชิงโปรเจกต์ยักษ์ด้านคมนาคมแล้วก็ทูตจีนก็พร้อมเป็นสื่อกลางประสานงานทำความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทจีนที่เข้าร่วมโครงการค่ะมีแผนจัดตั้งบริษัท Power China Thailand สนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มที่เสนอเงื่อนไขร่วมลงทุนกับไทยด้วยมันก็มีบริษัทอะไรนะคะที่เครนถล่มใส่รถไฟคนเสียชีวิตไป32คนนะคะ
0: China Railwayรถไฟอันนั้น
1: แต่ China Railway ไม่ได้สร้างแค่ทางรถไฟนะคะ China Railway สร้างตึกสตง.ก็ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่เขาทำเป็นบริษัทก่อสร้าง
1: แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ
0: เขาก็จะมี China Railway Number 10อะไรอันนี้พวกทำพวกก่อสร้าง
1: แต่ก็อยู่ก่อสร้างกันหมด
0: ก็อยู่ในเครือเป็นบริษัทลูกอยู่ในเครือของ China Railway นี่แหละ
1: คือไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะไอ้เรื่องร่วมลงทุนกับบริษัท
0: เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ครับ
1: คือบริษัทพวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจหมดเลยพี่ประสาน
0: ใช
1: ่นี่ก็รัฐวิสาหกิจหมดเลยมาร่วมแล้วก็รวมถึงสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน 100% Power China เนี่ยมีผลงานในไทยรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์15โครงการใหญ่ทั้งด้านพลังงานก็คือรับงานทั้งของกฟผ.ทั้งกราฟแล้วก็พลังงานลมโครงสร้างพื้นฐานเช่น

0: 1. โครงการรถไฟสายใต้ทางคู่2. โครงการอุโมงค์กระทู้ป่าตอง3. โครงการรถไฟความเร็วสูงโคราชหนองคาย4. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนาล้านนาคือเชียงใหม่ใช่ไหมคะท่าแม่ฟ้าหลวงคือเชียงรายโอเคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอันดามันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3และ7โครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตีนพร้อมมาหมดเลย
1: แล้วจุดที่จะเป็นประโยชน์คืออะไรเขามาพร้อมกับเงินหมุนเวียนเงินทุนอะไรต่างๆหรือว่าไง
0: แล้วผู้รับเหมาเรา
1: อะไร
0: ไม่มีศักยภาพ
1: น่าสิผมว่าไอ้เราก็มีผู้รับเหมาบริษัทใหญ่เยอะแยะทำไมต้องไปดึงกับแล้วอันที่สองก็คือว่าสรุปบทเรียนเรื่องไชน่าเรลเวย์กันบ้างอย่างเพราะว่าเข้าใจว่าเขาก็ทิ้งงานที่ประมูลกับภาครัฐเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เข้ามาเหมือนกัน
0: เขาบอกเขาพร้อมเสนอเงื่อนไขการร่วมลงทุนกับไทยรวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนที่ได้ยินวงการก่อสร้างมานะคะพี่ไพศาลพวกเขาได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลจีนแล้วเขาก็มาตัดราคาหมดเลย
1: ถูกต้องไอ้เรื่องนี้
0: ตัดราคาหมดเลยละเนละนาดเจ๊งหมดเลยอันไหนทำได้ทำต่ออันไหนทำไม่ได้ทิ้งเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลที่เขาไม่ทิ้งคือของเอกชนเพราะเอกชนเขาไม่ยอมไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยว่าผลงานเขาที่นู่นที่นี่มันคือเอกชนกับรัฐวิสาหกิจเช่นกฟผ.เขาไม่ยอมหรอกกราฟเขาก็ไม่ยอมหรอกไปทิ้งงานเขาได้ยังไงแต่บริษัทจีนที่ได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลมา 100% แล้วมาตัดงานที่ไทยเนี่ยเดนไม่แน่ใจว่ารับงานโดยราชการแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ก็
0: อันตรายนะ
1: สร้างก่อสร้างลงไปไล่ดวงของ China Railway นะซึ่งก็เป็นเคสรัฐวิสาหกิจของจีนที่มาทำรับเหมาก่อสร้างอยู่คือผมก็ไม่แน่ใจความสามารถกี่ความสามารถของเขาไอ้ที่เขาคุยจริงตามนั้นไหมกับสองผมว่าประสบการณ์การทำงานของเขาในประเทศจีนแล้วต้องมาทำงานโครงการก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยผมว่าบริบทมันน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะเขาน่าจะต้องเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เจอในประเทศจีนแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานเขาได้ซึ่งอันนี้
0: ต้องจ่ายแล้วจ่ายอีกแล้วมันเป็นต้นทุนเพิ่มที่เขาต้องไปลดคอสตรงอื่นค่ะ
1: ใช่เขาคิดว่าเขากดราคาต่ำแล้วก็ทุกอย่างจบลงแค่นั้นนะที่ไหนได้จริงๆแล้วต้องเจออะไรหลายอย่างซึ่งทำให้เขาจริงๆแล้วก็คือไอ้ที่นั่นก็คือขาดทุนไปเลยขาดทุนเขาก็ต้องหนีไม่ก็ต้องทิ้งงานเพราะทำไปมันก็เจ๊ง
0: ตัดราคาเขาคิดว่าเขามาตัดราคาคนอื่นเจ๊งไปเรียบร้อยเขาจะทำได้ปรากฏว่าเขาไม่รู้เขาเข้าพื้นที่เนี่ยเขาต้องโดนเจ้าถิ่นถมที่อันดับแรกคุณไม่มีวันจ้างเจ้าที่ถูกที่สุดมาถมที่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณจ้างใครก็แล้วแต่มาถมที่คุณไม่ผ่านอบต.เส้นนั้นหรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: อ
0: ย่างน้อยคุณต้องใช้บริษัทก่อสร้างของคนในอบต.นั่นแหละถมที่ให้คุณสองคุณตอกเสาเข็มกี่ต้นล่ะนะโนฮาวต่ำที่สุดและเสาเข็มเนี่ย
1: ครับ
0: คุณก็ต้องซื้อเขา
1: คือมันมีปัญหาเฉพาะของประเทศไทยอยู่นะซึ่งผมก็คิดว่าตกม้าตายกันมาเยอะละประเภทที่คิดว่าแน่ๆมาเหลือชั้นกว่าผู้ประกอบการไทยนักหนาเนี่ยนะตกม้าตายกันมาเยอะแยะละปัญหาเช่นนะคุณอันตกของคุณอันโอเคแล้วใช่ไหมมันมีเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฟีเตอร์บัสสายสีม่วงคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยมันไปจบที่สุดสายที่อะไรนะสถานีอะไรสักอย่างตรงไอ้ถนนกาญจนาภิเษกแล้วคราวนี้เนี่ยคนที่อยู่มากมายแถวตรงนั้นนะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะมาที่ใช้บริการได้เนี่ยมันต้องมีรถขับมานะแล้วก็มาจอด
0: ไปด้วนอยู่ตรงนั้น
1: เพราะมันด้วนอยู่แล้วมันเป็นเขาก็เลยรฟม.เขาก็เลยทำรถบัสเขาเรียกเป็นรถฟีดเดอร์ก็คือเป็นรถโดยสาร

0: านที่ไปรับคนมาเอามาส่งสถานีเนี่ยแล้วให้คนขึ้นจากสถานีนั่งรถไฟฟ้าไปฟรีแล้วมีค่าใช้จ่ายเลยอาจจะน้อยเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เดินรถวันแรกครับสองแถวปิดล้อมเดินรถไม่ได
1: ้และขอเจรจา
0: เพราะทับเส้นทางเขาเขาเสียประโยชน์ไม่ให้เดินรถขอให้รฟม.มาเจรจาร้อนถึงตำรวจวันนี้ต้องสั่งให้หยุดไปแล้วรฟม.สั่งหยุดไปก่อนละนะฮะมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายสุทัศน์มีสิริส.ส.นนทบุรีเขต6พรรคประชาชนอันตรเอกศิลภพอนุสิริผู้กำกับสภ.บางใหญ่นายลักษณ์นิรันดร์อัมพันทองสมาชิกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนางสาวศิรินทิพย์เลี้ยวแรงปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่นายวัฒนะรักเจริญปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางใหญ่หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งผู้แทนขนส่งจังหวัดนนทบุรีได้เชิญผู้ประกอบการรถประจำทางหรือรถสองแถวนะซึ่งนำโดยนายวัฒนพงษ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลบางสีทองนายฉัตรพงษ์ลัดคุ้ยชัยนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองและผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาข้อยุติหลังกลุ่มรถโดยสารประจำทางสาย1030บ้านใหม่บางใหญ่สาย6026หมู่บ้านไม้หินดินน้ำสาย6053วัดเต็มรักบางใหญ่ได้รวมตัวกันประมาณ10คนเพื่อขอให้รถฟีดเดอร์บัสซึ่งเป็นรถประจำทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงหยุดวิ่งรับส่งผู้โดยสารซึ่งวันนี้เป็นการเปิดให้บริการเป็นวันแรกคือมาปิดเลยปิดล้อมให้หยุดเลยนะก็เลยตำรวจก็เลยต้องตำรวจกับตามฝ่ายปกครองก็ต้องเชิญมาเจรจากันนะนายวัฒนาพงษ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มรถ2แถวรับจ้างได้พากันมาพูดคุยกับทางรถไฟฟ้า MRTหลังจากทางรถไฟฟ้าได้นำรถมาวิ่งบริการทับเส้นทางแต่ไม่ได้มีเหตุรุนแรงแต่อย่างใดทางเราขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันก่อนที่รถไฟฟ้าจะมาวิ่งก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือพูดคุยกันทางกลุ่มรถสองแถวเราก่อตั้งกันมานานกว่า30ปีแล้วมีรถร่วมทั้งหมดกว่า60คันแต่ละสายไม่ต่ำกว่า20คันส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีทั้งนั้นเราต้องทำหากินดูแลครอบครัวทุกวันนี้รายได้ก็ไม่มากเพราะปัญหาน้ำมันแพงหากค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะเหลือวันละประมาณ300บาทก็พออยู่ได้แต่ถ้ามีรถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีบางสายทับเส้นทางกันตลอดทั้งสายจะทำให้คนขับรถ2แถวอยู่ไม่ได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะขอร้องขอความเห็นใจให้พวกน้องๆเราทำมากินกันเถอะวันนี้พวกเราพากันมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันพวกเรายืนยันว่าจะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นแน่นอนผู้กำกับสภ.บางใหญ่ก็บอกว่าเนื่องจากทางบริษัทรถไฟฟ้า MRT มีนโยบายจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารจึงได้จัดรถบัสไฟฟ้ามาบริการโดยมาวิ่งวันนี้เป็นวันแรกคราวนี้เส้นทางที่รถบัสไฟฟ้าของ MRT วิ่งมันไปทับเส้นทางของรถ2แถวที่เขาวิ่งอยู่เดิมจึงเกิดความไม่เข้าใจกันเขาจึงพากันไปหยุดรถเพื่อสอบถามเราจึงต้องไปเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนส่วนประเด็นที่กลุ่มสองแถวพากันไปปิดล้อมรถบัสไฟฟ้านั้นยังไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่รถบัสไฟฟ้ามาวิ่งและไม่ได้มีการแจ้งบอกผู้ประกอบการรถสองแถวให้ทราบว่าจะนำรถมาวิ่งบริการจุดประสงค์ของรถบัสไฟฟ้าที่มาวิ่งไม่ได้ไปแย่งลูกค้าของรถสองแถวแต่อย่างใดแต่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เท่านั้นดังนั้นจึงต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจหาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะ
1: ฟังมานี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาเก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าให้นั่งฟรี
0: ฟรีฮะตกลงฟรี
1: นั่งฟรี
0: แต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาต้องสแกนบัตรรถไฟฟ้าของเขา

0: ใช่ค่ะเฉพาะคนที่แบบก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาก็มีตั๋วให้จากหมอชิตมาที่ SCB Park อะค่ะเมื่อก่อนนี้รถไฟฟ้ามันด้วนอยู่แค่หมอชิตใช่ไหมคะคนที่มาทำงานที่สำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์เนี่ยจะต้องเขาจะขึ้นมาเขาจะฉีกตั๋วก็จะมีตั๋วสำหรับคนที่ดีก็ไม่แน่ใจมันใบเล็กๆเองก็ได้มาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นรถที่รับส่งเฉพาะคนที่ขึ้นรถไฟฟ้ากันละกันไม่ใช่ว่าเป็นรถโดยสารทั่วไปอะค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็จะพาไปส่งในจุดที่รถไฟฟ้า
0: บนแค่นี้ค่ะบนแค่ไทยเขาจอดแค่ไทยพาณิชย
1: ์
0: กับสถานรถไฟฟ้าแค่นั้นสมัยก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาคงจะดูว่ามันมีคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าเขาอยู่ในเส้นทางที่ถ้ามีบริการรถเหล่านี้เขาไม่ต้องขับรถมาเองก็มานั่งรถนี้มาแล้วก็แตะตั๋วแล้วก็ไปต่อขึ้นจ่ายเป็นค่ารถไฟฟ้าไป
0: แล้วจะแก้ปัญหายังไงคะ
1: เพราะตอนนี้ให้หยุดวิ่งไปก่อนแล้วก็
0: จะจ่าย
1: ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
0: คนที่เคยคิดว่าเออมีรถบริการฟรีประหยัดไปได้วันละ20-30 บาทก็ไม่ได้ละรถสองแถวเดี๋ยวนี้8 บาทนะคะก็ไม่ใช่ถูกนะ
1: แล้วบางคนผมก็เชื่อว่าอย่างนี้ก็เขาก็ไม่อยากขึ้นสองแถวมาพูดตรงๆอันนี้เป็นรถบัสไฟฟ้ามันก็ดูมันก็สภาพมันก็ถ้าคิดในแง่ความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆ
0: โอ้โหต้องห้อยต้องโหน
1: มันก็มีคิดกันได้หลายอย่างเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ไม่แน่ใจคุณภาพของการให้บริการของพี่ๆสองแถวเป็นยังไงด้วยนะครับ
0: เรียนไปภาคใต้จังหวัดถึงมากันแล้วกันเป็นเกาะใหญ่อยู่ติดกับเกาะเล็กก็ชอบคุยกับเด็กๆที่พนักงานโรงแรมหนูเกิดที่เกาะนี้ค่ะเวลาที่ไปนี่หนูก็แค่ข้ามจากเกาะนี้ไปเกาะนี้แล้วก็ถึงตัวเมืองเลยจากเกาะใหญ่ไปที่เกาะเล็กใช้เวลาแค่นิดเดียวเองค่ะเด็กก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่ทำสะพานล่ะทุกวันนี้คือไปยังไงนั่งเรือค่ะพี่นั่งเรือแค่5 นาทีก็ถึงค่ะ5 นาที 10 นาทีโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องทำสะพานแล้วโครงการมีค่ะแต่เขาก็จะประท้วงตลอดนะคะแล้วใครประท้วงคนที่ขับเรือค่ะ
1: ถ้ามีสะพานก็ไม่ต้องนั่งเรือก็คือของเราน
0: ี่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะทุกครั้งที่มีโครงการจะสร้างสะพานเชื่อมเกาะใหญ่กับเกาะเล็กก็จะมีคนขับเรือมาประท้วงเป็นอย่างนี้ชั่วนาทีปี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็ถึงโยงมาถึงว่าผู้รับเหมาประเภทที่มาประเภทที่คิดว่าแน่แน่มาเนี่ยมาเจอเงื่อนไขอะไรบางประการเข้าไปนี่ก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะมีรถไฟฟ้ารฟม.เนี่ยผมเข้าใจว่ารฟม.เขาก็คงจะมีสัญญาว่าจ้างอะไรใครมาเดินรถอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินรถได้ไหมเนี่ย
0: แต่ข้อเท็จจริงอย่างนึงนะคะพี่เอกสารนะก็คือว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนได้ทุนจากรัฐบาลจีนมาแล้วมาตัดราคาและไปต่อไม่ได้จำนวนมากค่ะนี่ข้อเท็จจริงอย่างนะคะตัดราคาเลยตัดจริงพี่เอกสารได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันไหมคะ
1: ก็เขามีทุนที่ต่ำกว่ามันก็โอกาสที่เขานั่นอยู่แล้วคือเขาทับสภาพคล่องเขามีใช่ไหมเพราะว่าเขาก็รู้ระบบประมูลมันก็ต้องมีการลงทุนไปก่อนแล้วก็มาเก็บค่าว่าจ้างตามงวดไปถ้าสมมติมันไม่มีถ้าไม่มีสภาพคล่องมาพร้อมมันก็คงจะแข่งขันยากอันนี้เข้ามาพร้อมกับเงินที่เขาตุนไว้ในกระเป๋าสภาพคล่องเขาสูงเขาก็จะคิดว่า
0: แต่ก็ไม่ได้รอดหมดนะ
1: ก็ผมต้องบอกว่า
0: จริง
1: ๆสรุปไอ้เรื่องของเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนเหมือนกันอย่างไอ้ China Railway Number 10เลยพวกเนี้ยซึ่งก็คือบริษัทลูกของ China Railway ที่ทำรถไฟเป็นวิศวิสาหกิจเรื่องรถไฟความเร็วสูงอยู่ในจีนแท้ๆเจอมาก็ยังดูแล้วไม่ใช่ตึกถล่มอย่างเดียวนะที่งานเต็มไปหมดเลยนะไอ้นี่ China Power เข้าใจว่าทำพวกโรงไฟฟ้า
0: เรลเวย์เมื่อก่อนทำรถไฟฟ้าไงคะทำรางไงคะเรลเวย์ทำรถไฟจากทำรถไฟมาสร้างตึกสตง.นี่ก็เหมือนกันจากทำโรงไฟฟ้าก็จะมาทำถนนทำอุโมงค์ทุกอย่างค่ะ
1: คือจีนเนี่ยมันมีช่วงที่เขาแบบขยายตัวมากเขาสร้างเรื่องทางรถไฟถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะรัฐวิสาหกิจเขาเนี่ยมันมีการทำอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันอิ่มตัว ทางรถไฟมันทำกันจนนั้นแต่กิจการเนี่ยมันยังต้องเติบโตต่อไปมันจึงต้องออกไปโตต่างประเทศเพราะในประเทศเนี่ยงานมันสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำกันจนแบบเต็มไม้เต็มจบไปหมดแล้วมันจะต้องไปโตต่างประเทศมันจะเป็นทิศทางเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมว่าอ้าวคนคุณก็มีเป็นแสนแสนคนผู้เชี่ยวชาญมีความรู้นะคุณก็ต้องออกไปหางานต่างประเทศต่อเลยเอาความรู้ความเชี่ยวชาญคุณหลักการมันก็เป็นอย่างนี้ไปทุกประเทศอยู่แล้วถ้าคุณโตในประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วในประเทศไม่มีงานเหลือให้คุณทำเพียงพอนะคุณก็ต้องไปโตต่างประเทศหลักการอันเดียวกัน
0: แต่หลักการอย่างหนึ่งก็คือในประเทศเขาการก่อสร้างดีมากนะ
1: แต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่เขาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันเงื่อนไข
0: การก่อสร้างในประเทศเขา
1: ออกมาข้างนอกเนี่ยมันอีกคนละเงื่อนไข
0: ดีมากมากค่ะพี่ไพศาลตึกหน้าตาแปลกประหลาดถนนซ้อนถนนทุกสิ่งทุกอย่างมาตรฐานดีหมดเลยค่ะแต่มาเมืองไทยแล้วมันเป็นแบบนี้เขาอาจจะหาคนงานยากด้วยนะคะเมืองไทยคนงานก่อสร้างมันเขาต้องเอาคนงานก่อสร้างของจีนมาเองด้วยอะค่ะก็ที่ตีกันแน่ฮะคนงานจีนยกพวกตีกับคนงานพม่าเอากับคนงานไทยก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่รู้จะว่ายังไงเล่าให้ฟังค่ะตามมาด้วยอีกเรื่องหนึ่ง
1: เฮ้ยเราพักหรือยังเนี่ย
0: เราไม่แน่ใจพักไหมคะ
1: ต้องพักกันก่อนไหมพักกันก่อน
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ถึง 9:23 ครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ค่ะคุยกันต่อค่ะกลมๆเงยๆเปิดไฟ
1: พรุ่งนี้มีประชุมครม.นะฮะก็คุณเอกนิติบอกว่าจะนำเรื่องเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่สำหรับบัตรคนจนเนี่ยหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อขอให้มีความชัดเจนหลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะบอกจะพูดถึงว่าไอ้หลักเกณฑ์ใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยขอให้ผ่านครม.พรุ่งนี้ก่อนแล้วจะแถลงให้ฟังนะแต่ทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าที่คุณเอกนิติจะบอกว่าจะนำเข้าครม.พรุ่งนี้เนี่ยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสสค.นะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเคยบอกว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์และคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้เหลือเพียงกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงประเภทแอบแฝงเนี่ยจะต้องหาทางตรวจสอบให้พบแล้วก็เอาออกไปจากรายชื่อผู้ถือบัตรซึ่งการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้รัฐบาลจะยังคงตรึงเกณฑ์รายได้ไว้เท่าเดิมแต่จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับฐานข้อมูลและเครื่องมือในการคัดกรองให้มีความแม่นยำและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า18หน่วยงานเพื่อสร้างตะแกรงคัดกรองที่มีความรอบคอบมากขึ้นที่จะถูกนำมาใช้ร่อนผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงออกจากระบบการเกณฑ์การคัดกรองใหม่ก็จะมีอาทินะครับการตรวจสอบข้อมูลภาษีนอกจากการตรวจสอบภาษีเงินได้ที่ไปยื่นตามปกติแล้วจะมีการนำข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-withholding tax มาตรวจสอบร่วมด้วยซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถตรวจพบผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ถูกหักภาษีณที่จ่ายแม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะยังไม่เคยไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเลยก็ตาม แล้วก็มีการประกอบธุรกิจและการลงทุนหากฐานข้อมูลตรวจพบว่าผู้ลงทะเบียนมีสถานะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีการจดทะเบียนพอร์ตเพื่อเล่นหุ้นบุคคลกลุ่มนี้จะถูกคัดกรองออกจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่ามีรายได
0: ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไทยช่วยไทยฮะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนที่ได้300บวก700เขาจะให้ลงทะเบียนใหม
0: ่อ๋อค่ะ
1: ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส60 40อันนั้นไม่มีอะไร
0: งงอะค่ะมีบัญชีเล่นหุ้นอะไรขนาดนี้จะไปขอ300อีกเหรอฮะ
1: แต่ก่อนตัวไม่เจอแต่ก่อนตัวไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ไปขอข้อมูลจากกลต.ไงอันนี้เขาบอกตอนนี้ขอเช็คจาก18หน่วยงานในนั้นมีกลต.ด้วย
0: ค่ะ
1: กลต.เขาก็จะต้องมีพวกข้อมูลจากพวกบรรดาที่ปรึกษาการเงินนะก็จะมีรายชื่อของผู้ที่มีพอร์ตลงทุนทั้งหลายนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็คือการครอบครองสินทรัพย์เกณฑ์การตรวจสอบสินทรัพย์เดิมจะยังคงถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงการถือครองที่ดินและการเสียภาษีที่ดินโดยบอกว่าการปรับปรุงเครื่องมือด้วยฐานข้อมูลที่ใหญ่และแม่นยำขึ้นจะช่วยสกรีนผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปได้ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือบัตรลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางตัวจริงโดยรายละเอียดและเกณฑ์การคัดกรองทั้งหมดที่ได้สรุปไปแล้วจะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งการลงทะเบียนคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยจะทำให้การตั้งงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570ลดลงตามไปด้วยโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเฟสใหม่ที่มีความพร้อมและมีสมาร์ทโฟนจะมีการหารือกันให้กลุ่มนี้สามารถเชื่อมระบบการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยเพื่อให้ผู้ถือบัตรมีตัวเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงให้ร้านค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการนั้นอยู่ในระบบในระยะยาวก็คนที่หลุดมาจากไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60 40ไปก็ได้ยังได้ 1,000 อยู่ดีครับ
0: แต่ไม่ใช่ว่ากินยาวเดือนละ 1,000 เดือนละ300อะไรแบบนี้นะคะ
1: ถ้าหมดแล้วก็จะได้เดือน300ก็จะไม่ได้ละถ้าหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรวมทั้งสิทธิในการนั่งรถฟรีเขาจะมีเรื่องอะไรฟรีๆค่าไฟไม่เกิน
0: แก๊สฟรี
1: อะไรเงี้ย
0: แก๊สลดราคา
1: ใช่เขาจะมีการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆด้วยครับ
0: ค่ะปปช.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าอยู่ในช่วงขาลงขาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีงานประจำของเขาทำนะคะเขามีการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2569พาสื่อมวลชนไปลงพื้นที่สำรวจปรากฏว่าหวยไปออกที่จังหวัดลพบุรีค่ะเข้าไปดูการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ผลิตจากสแตนเลสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของลพบุรี3แห่งก็คืออบต.งิ้วรายอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละตำบลท่าศาลาอบต.โพ9ต้นอำเภอเมืองเช่นกัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: กทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:30 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับนนท์จามอนและพี่บอยสมศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องดง
2: สวัสดีหนึ่งรอบครับพี่อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงยาวไปยาวไป
3: แค่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็รู้สึกอึดอัดใจกับโดงมากพอยังต้องทนอีกครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟังฮะ
2: ทนไปก่อนทนไปก่อนคนถูกหวยกับไม่ถูกหวยนี่มันต้องอยู่ร่วมกันได้นะที่จะบัฟอย่างเดียวเลยอ่ะ
3: ก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไงหน้าตาพี่ก็สู้ดงไม่ได้ฐานะทางสังคมพี่ก็สู้ดงไม่ได้มันมีความรวยนั่นแหละที่จะขี่ดงได
2: ้เรื่องตัวเลขเรื่องเดียวนะทางที่คุณรู้ฟังที่อยู่นะครับหรือว่าเพิ่งมานะฮะรับฟังเราอยู่ทางต่างจังหวัดนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ในเพจ LTMFM95 นะครับนะฮะ Facebook ของลูกทุ่งมหานครวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับ60กว่าท่านเนี่ยนะฮะก็สวัสดีพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่อเกณฑ์พี่ชีวิตต้องทนนะครับคุณแม่สุจิตราฟังอยู่ด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: มาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะครับดูรถเล็กกับรถใหญ่เขามีเรื่องกันหน่อยนะฮะรถ2แถวนะครับที่นนทบุรีวันนี้ยกพวกปิดถนนนะฮะไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้าพี่รถบัสสีน้ำเงินน่ะนะครับห้ามวิ่งทับเส้นไม่ให้วิ่งเข้าถนนเส้นนี้เพราะขนส่งยังไม่อนุญาตให้วิ่งเลย
3: โอ้
2: ยังไม่ขออนุญาตเลยจะมาวิ่งทับลายกันได้ไงคือแน่นอนพอรถเมย์มาคนบางคนอาจจะเลือกขึ้นรถเมย์ไม่ขึ้น2แถวนะเคยผูกขาดกันมานานทีนี้พอรถเมย์มามีเอกชนมาวิ่งด้วยเนี่ยอ้าวนะครับเริ่มมีปัญหาจริงๆน่าจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะว่าคนเขาอยากนั่งอะไรเนี่ยนะคือแน่นอนสองแถวเนี่ยมันก็เสียเงินน้อยกว่าคุณเขาอาจจะชอบแต่บางคนอยากสบายนั่งปออย่างนั่งรถเมย์นั่งรถแอร์เขาควรจะต้องมีทางเลือกไหมหรืออย่างไรนะครับวันนี้เองเนี่ยนะฮะที่ศาลาในประสงค์บางใหญ่นนทบุรีนะครับก็มีสสนนทบุรีนะครับคุณสุทัศน์มีสิริมีท่านผู้กำกับสภ.บางใหญ่นะครับพันตำรวจเอกศิรภพนะฮะมีทางขนส่งจังหวัดนนท์นะครับผู้ประกอบการรถประจำทางผู้ประกอบการรถสองแถวนั่งรวมหัวชนกันเลยครับมาเอายังไงจะเอายังไงดีเนอะถนนเส้นนี้จะให้สองแถววิ่งอย่างเดียวจะไม่ให้รถประจำทางวิ่งหรือยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรถสองแถวเนี่ยนะเขารวมตัวกันนะครับปิดถนนไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้านะฮะวิ่งรับส่งคนนะครับซึ่งวันนี้เขาเปิดวิ่งวันแรกนะรถไฟฟ้าของสายสีม่วงเนี่ยนะฮะก็จะรับส่งคนไปที่สถานีแน่นอนนะครับกระทบกับสองแถวโดยตรงโดยทางตัวแทนขนส่งจังหวัดก็เลยสั่งชะลอการเดินรถรับส่งผู้โดยสารของรถบัสไฟฟ้าไปก่อนเพราะยังไม่ได้มีการขออนุญาตกับทางขนส่งนนทบุรีนะครับเดี๋ยวถ้าขออนุญาตผ่านเมื่อไหร่นะทีนี้สองแถวก็จะไม่มีสิทธิ์มาแช่หน้าปิดถนนอะไรแบบนี้แล้วนะครับในมุมของผู้ประกอบการนะครับประธานกรรมการสากลผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารนนทบุรีนะฮะบอกว่าเมื่อเช้านี้กลุ่มทั้งสองแถวเนี่ยพากันมาพูดคุยหาแนวทางนะครับกับทางรถไฟฟ้า MRT หลังจากที่รถไฟฟ้าเดินจู่ๆเอารถมาวิ่งทับเส้นของสองแถวนะฮะทางกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันเขาบอกสองแถวเนี่ยเขาอยู่มาก่อน40ปีแล้วนะฮะมีรถร่วมทั้งหมดแต่ละสายเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า20คันนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีหากินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อบางคนมาถึงรุ่นลูกทุกวันนี้รายได้มันก็ไม่มากหรอกน้ำมันมันแพง หักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือวันละประมาณ300ถ้ารถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีทับเส้นแบบนี้เนี่ย2แถวอยู่ไม่ได้เขาก็เลยขอความเห็นใจนะครับ
0: เออ
2: แต่ถ้าถามชาวบ้านน่ะรถรับส่งมาวิ่งฟรีเนี่ยชาวบ้านเขาอยากได้นะพี
0: ่
2: ชาวบ้านอยากได้รถฟรีมากกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องหาทางออกกันว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะรถไฟฟ้าเขาส่งรถมาวิ่งให้ฟรีแล้วแต่ว่าถูกผู้ประกอบการสองแถวบอกว่าไม่ได้ทับเส้นเออแล้วจะทำยังไงกันนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: แม่พี่ฟังฮะอันดับ9นี่ข่าวนี้เขาบอกว่าเจริญพรผิดบ้านหลวงพี่ผิดคิวไปผิดงานสวดบ้านผิดเจ้าภาพชื่อคล้ายกันงงกันทั้งงานขนาดที่พระอีกคณะมารอหน้าบ้านทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงฮ่าพี่ครับ เออนะฮะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งสุดไวรัลบนโลกออนไลน์ในขณะนี้เมื่อมีผู้ใช้ Facebook ที่ว่าคุณโออริยะโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปรับนิมนต์แต่เกิดเรื่องผิดคิวขึ้นเพราะหลวงพี่ไปสวดพระพุทธมนต์ผิดบ้านเพราะเจ้าภาพทั้งสองงานชื่อคล้ายกันเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานรู้ฟังฮะภายในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเจ้าของบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนิมนต์พระจากวัดสุทธิธรรมคลองลังมาเพื่อทำบุญบ้านแต่ระหว่างนั้นมีพระอีกคณะเดินทางมาถึงบ้านก่อนโดยที่เจ้าภาพและพระต่างเข้าใจว่าเป็นงานที่นิมนต์มา เข้าใจไหมเห็นว่าเป็นพระมาถึงหน้าเรือนชาญก็คงไม่ผิดพระเองก็เห็นบ้านนี้มีงานบ้านที่เขามีงานก็เห็นพระมาก็นิมนต์สิครับก็นิมนต์ชาวบ้านก็ไปสวดนะแต่เรื่องมาโป๊ะเพราะว่าพระสงฆ์อีกวัดหนึ่งที่มาจากวัดสุทธิคลองรังเนี่ยที่เจ้าภาพนิมนต์ไว้เดินทางมาถึงทีหลังเนี่ยทำให้ทราบความจริงว่าพระสงฆ์ที่กำลังสวดอยู่นั้นมาผิดบ้านโดยพระที่สวดมนต์อยู่ที่เข้าไปในบ้านก่อเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้ว โดยทราบว่าเจ้าภาพนิมนต์พระจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยอีกบ้านนึงห่างไป300เมตรเขามีงานเหมือนกัน เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วย
2: อีก300เมตร
3: เออเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันทั้งพระและโยมรู้ความจริงก็ฮาสิครับ
2: แล้ววันนี้เลิกงามยามดีนะนิมนต์พระมาพร้อมกันเลย
3: แล้วยังไงหมายความว่าก็เลยตามเลยเหรอก็สลับกันไปเลยอย่างนี้ไหม
2: ไม่รู้เอาบ้าบ้าเขานับถือหลวงพ่อองค์นี้เขาก็อยากให้หลวงพ่อองค์นี้มาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: เอาเป็นอย่างแล้วส่วนมนต์คนละบทยังไง
2: ไม่รู้ว่าแล้วแต่เจ้าภาพ
3: แต่เขาตรวจอยู่จะบอกเลิกเดี๋ยวอาตมาจะเข้าไปแทนไปท่านไปตรวจบ้านนู้นหรือเหรอ
2: นิมนต์ครับหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อต้องไปบ้านนู้นครับนิมนต์ไปบ้านนู้นนะครับเมืองไทยนะมันก็มีอะไรอย่าง
3: นี้นะตัวนี้ต้องถ้าเป็นเราต้องย้อนกลับไปถามว่าเอ๊ะแล้วเจ้าภาพเนี่ยใครที่เป็นติดต่อนิมนต์พระที่วัดแล้วพระมาเนี่ยไม่ได้ดูหน้าใช่ไหมเขาไม่ได้แจ้งมาก่อนใช่ไหมว่าท่านไหนจะมาบ้างพอเห็นเป็นพระมาก็นิมนต์เข้าบ้านเลยเน
2: าะแต่อย่างนี้ยังน่ารักนะไม่เหมือนเมื่อเดือนก่อนนะพี่บอกว่าพระสองวัดมางานเดียวกันแต่ว่าพระจากวัดหนึ่งไม่ให้พระอีกวัดหนึ่งขึ้นนำสวดอ่ะ
3: อันนั้น
2: ขัดกันเรื่องซองแต่อันนี้คุยกันเป็นเรื่องใช่ไหมอันนี้คุยกันเป็นเรื่อง
3: อันนี้ข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าอะไรยังไงก็น่าจะ
2: โอ้ทากันทั้งหมดก็แสดงว่าตกลงกันได
4: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นะแต่พระที่เซ็งสุดๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สระแก้วเมื่อสักครู่นะอยู่ที่โคราชครับพี่นะฮะ
3: ยังไงฮะ
2: หลวงพ่อสั่งสปอตไลท์โซลาร์เซลล์มาจากออนไลน์ครับหวังจะมาติดไฟสว่างรอบวัดเลยนะฮะปรากฏว่าสั่งสปอตไลท์ได้อะไรไม่รู้ครับของไม่ตรงปกเลยโอ้โหเสียเงินฟรีเลยครับ เอาไปติดปุ๊บทำไมแสงมันสลัวสลัวแบตมันโผล่มาบ้างแบตอีกอันนึงก็หลุดบ้างอะไรบ้างเหมือนของใช้แล้วอ่ะนะครับ
5: เ
2: นี่ยรู้หลวงพ่อรู้ไม่เท่าทันโจทย์แต่หลวงพ่อบอกเนี่ยโยมอาตมานะสั่งชื่ออาตมาเองนะใส่ชื่อพระนะแล้วส่งมาที่วัดนะโจรมันน่าจะเห็นแล้วมันน่าจะกลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างนะถ้ามันคิดจะหลอกอาตมาน่ะแต่โจรมันไม่สนเลยพี่มันเอากำไรไว้ก่อนนะครับหลวงพ่อบอกไปเจอในแอปพลิเคชันต่อในแอปต่อโว้ยบอกไฟ 50,000 วัตต์ส่องสว่างได้ 4,000 ตารางเมตรนะทั้งคืนชุดละ520แถม1ซื้อ1แถม1หลวงพ่อว่าเห็นแล้วแหมเอาสิวัดเราใช้สัก30ชุดเราก็สั่งแค่15ชุดประหยัดไปตั้งครึ่งสั่งมานะฮะชุดละ520นะ15ชุดเป็นไงพี่เท่าไหร่ล่ะคูณเข้าไป7,000 8,000 ได้นะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะมาถึงของไม่จงปกโอ้นะครับแกก็เลยบอกโอ้เซ็งเลยฮะอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะเปิดมาถึงแบตหลุดแล้วอ่ะยังไม่ทันเอาไปแขวนเลยแบตหลุดอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงความทนแล้วครับนะอ่ะก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่าฝากเตือนนะญาติโยมนะฮะขนาดชื่ออาตมาเขายังหลอกได้ถ้าเป็นชื่อญาติโยมเนี่ยเขาคงไม่สนใจทั้งสิ้นใดๆทั้งสิ้นครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
5: ถึงฝั่งอันดับ7ไปดูเรื่องของแก๊งกดเงินสแกมเมอร์นะครับก็มีการบุกทลายโดยเจ้าที่ของศูนย์ ACSC หรือว่าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ทางศูนย์เขาก็เปิดสถิติคดีความเสียหายในรอบสัปดาห์เกี่ยวเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์โดยกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อมาตลอดเนี่ยตั้งแต่24ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาก็แค่6วัน7วันเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีคดีที่รับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยจำนวน 5,574 คดีมูลค่าความเสียหายก็ประมาณสัก 137,000 บาทขออภัยฮะ137ล้านกว่าโอ้โหยังสูงนะซึ่งคดีที่แจ้งรอบนี้เนี่ยลดลงนะถือว่าลดลงแล้ว11คดีโด่งดีใจไหมลดลง11คดีเพราะว่าความมูลค่าความเสียหายก็ลดลงไป76ล้านบาทจาก137ล้านก็ถือว่าลดลงมาแล้วนะเนี่ย137ล้านเนี่ยก็เจ้าที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการรับแจ้งความออนไลน์ในรอบสัปดาห์เนี่ยพบว่าประเด็นสำคัญก็เกี่ยวกับพฤติการคนร้ายเนี่ยก็มีการเลือกใช้แพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆในการติดต่อสื่อสารเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนะฮะทั้ง Facebook เป็นส่วนใหญ่เลยประมาณเกือบ 4,000 เคสแล้วก็ผ่าน LINE ก็500กว่าเคสนะฮะโทรศัพท์อีก171เคสก็โทรศัพท์ถือว่าน้อยลงนะพี่เองก็ไม่ค่อยจะรับโทรศัพท์จากโจรนะคิดถึงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่มีมิจฉาชีพโทรมาหาเลยแบบคนที่ต้องเหงาๆไงโด่งอยากจะรับปีปากอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
2: ัน
5: จะตอบว่าปลอดเพียงใครสักคนนึง
2: ฐานมันโดนปิดไปหรือเปล่าพี่หรือไงไม่รู้นะ
5: นั่นน่ะสิ
2: จริงช่วงนี้ไม่โทรมาหรือว่าเรารู้มันรู้ไอ้พวกนี้หลอกไปได้มันก็บล็อกไปแล้วหรือไงไม่รู
5: ้ทำไมรู้อ่ะเราแค่รู้สึกว่าบางวันเราเป็นคนเหงาเราก็อยากได้เพื่อนคุยอ่ะ
2: อยากหาคอนเทนต์อยากอัดหาคอนเทนต์ด้วย
5: หน่อยโดนหลอกสองร้อยพงซีดอ่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อ้าวเห็นเพื่อนส่งกันในกลุ่มครับพี่สาวกำแพงเพชรครับแม่ค้าขายผักนะฮะถูกรางวัลที่1 6ล้านเห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย3เนี่ยนะเธอจะเปิดแผงผักแจกฟรีที่ตลาดศูนย์นะครับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเธอเป็นแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะพี่มาตั้งแผงผักขายในตลาดเธอท้อง5เดือนด้วยนะนะฮะถามว่าเธอไปเอาเลขมาจากไหนเธอบอกว่าเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อ173770นะฮะ หลังจากนั้นก็มีแม่ค้าเนี่ยนะครับเดินมาขายลอตเตอรี่ด้วยความที่เธอเนี่ยไม่มีเงิน

0: นจริงๆจริงๆรางวัลที่1มันมี2ใบด้วยนะในแผงอ่ะแต่เธอขอแบ่งมาแค่ใบเดียว
1: ก็ถึง
0: เพราะว่าเธอเนี่ยบอกว่าลำพังเนี่ยแค่หากินวันๆเนี่ยติดหนี้จนแทบจะไม่มีเงินไปรับผักมาขายอยู่แล้วอ่ะนี่ก็เจียดร้อยหนึ่งซื้อลอตเตอรี่นี่ก็ถือว่าวัดดวงกันไปเลยอ่ะวันนี้ดูดิคนเรานะนะฮะอย่างน้อยก็ยังได้6ล้านนะแต่ที่มุมหนึ่งหืมมันอยู่ต่อหน้าแล้วนะ2ใบติดกันนะนะฮะแสดงว่าดวงคนก็6ล้านก็เยอะแล้ว6ล้านก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ
2: แล้วก็ไปซื้อเลขที่พี่บอยบอกไหมที่ไปทำบุญที่วัดอ่ะ
0: ซื้อครับพี่492เรียบร้อยเลยครับพี่หนอก95ครับพี
2: ่แต่มันออกเลขนั้นนะมันออกเลขจำนวนเงินที่ต้องทำบุญนะแต่ว่าจากเลข1เป็นเลข7เท่านั้นเองนะเห็นป่ะเพราะ1กับ7เป็นเลขเดียวกัน
0: โอ
2: ้จริงไหมล่ะ
0: 100อ่ะหมายถึงไงพี่100
2: หนึ่งเท่ากับเจ็ดไงโดมันก็คือ7710อย่างเงี้ยอะไรอย่างเ
0: งี้ยอ๋อโอ้ก็นั่นแหละ
2: ดีนะ
0: นะ
2: ดีนะก็เพราะไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้ายังมีปีหน้าเกิดได้อีกโด
0: มเดี๋ยววันหน้าวันหน้าวันหน้าก็ยังถืออยู่ในช่วงวันเกิดอาจจะไปออกวันหน้าก็ได้อายุกับวันเกิด
2: วันหน้าเนี่ยเดี๋ยวว
0: ันที่9
2: ไปขับขี่แล้วคุณผู้ฟังทำวันหวยออกพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเลขขับขี่นี่แหละซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่กดกระเป๋าตังค์ทันหรือเปล่าเพราะว่าได้รอบทำบ่ายโมงครึ่งกระเป๋าตังค์ปิดบ่ายสอง
0: อ๋อ
2: นี่บอกว่าพอได้เลขใบขี่มาแล้วก็อยากจะไปกดไปกระเป๋าตังค์ไงแต่มันปิดบ่ายสองซึ่งเราทำคิวรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็กลัวกระเป๋าตังค์ปิดก่อนเราขอให้กองสลากถ้าฟังเราอยู่ขยายเวลาปิดกระเป๋าตังค์ไปบ่ายสามได้ไหม
0: ไม่คงไม่ได้แต่ว่าซื้อเจ๊วันน่าจะได้เจ๊วัน
2: ไหนอะ
0: เจ๊วันใต้ดิน
2: ไม่เอาดิโดทำไมต้องเป็นคนอย่างนั้นเ
0: นี่ยมันบ่ายโมงครึ่งแล้วพี่จะไปเอาจากไหนอ่ะ
2: ก็พี่ไม่เล่นการพนันเราไม่ซื้อสิเราก็ไม่ซื้อ
0: เฮ้ยเปิดไลน์คุณผู้ฟังดูเอาพัก
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไอ้โปร

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: อันดับ5นะครับพี่บอยไปดูที่เชียงใหม่กันนะครับเกิดเหตุนะฮะเป็นเรื่องราวของหนุ่มเมียนมากับสาวเมียนมานะแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผู้ชายเนี่ยโดนฝ่ายหญิงหยามว่าเองยังไม่มีน้ำยาคือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกับฝ่ายชายนะแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมมีอะไรด้วยนะก็ผู้หญิงก็เลยไปดูถูกว่าโหไอ้คนไม่มีน้ำยาไอ้ไร้น้ำยานู่นนี่นั่นไอ้ตอกย้ำมากๆเนี่ยผู้ชายโมโหบีบคอตายเลยฮะ
8: โอ
7: ้เออนะครับสุดท้ายตำรวจไปตามจับมาได้นะครับนายจายสู้อายุ46ปีนะครับเป็นหนุ่มเมียนมาหนีไปอยู่ที่รัฐฉานนะครับของเมียนมานั่นเองนะฮะหลังก่อเหตุฆ่านางคำอึ่งนะครับชาวไทยใหญ่อายุ52ปีเพื่อนร่วมชาตินะครับตั้งแต่16พฤษภาคมนะแล้วก็หนีออกไปที่ด่านท่าขี้เหล็กที่แม่สายนะฮะข้ามไป อยู่ที่เมียนมาสุดท้ายแล้วนะครับตำรวจก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ตามจับมาได้นะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับไปแถลงด้วยตนเองนะฮะก็บอกว่า2คนนี้เขารู้จักกันทาง Facebook แต่ลึกๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาดูแมนดูเท่จริงแต่ว่าใจเขาเป็นหญิงใจเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าด้วยความที่ใจเขาเนี่ยเหมือนกับเขาชอบผู้ชายด้วยกันน่ะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ชอบชวนผู้ชายให้มานั่งดื่มพอดื่มไปแล้วก็จะชอบมีอารมณ์แบบแอบชอบผู้ชายคนนี้ก็จะขอให้ผู้ชายคนนี้มีอะไรกับเธอนะฮะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะผู้หญิงพอไม่ได้ดั่งใจก็ด่าผู้ชายสุดท้ายผู้ชายระเบิดอารมณ์ออกมาครับเออเอาผ้าเช็ดตัวมารัดคอบีบคอเสียชีวิตเลยอ่ะโอ้โหนี่ฮะคนเราก็อย่าไปกดดันใครมากๆนะถึงจุดนึงเขาระเบิดขึ้นมาก็จากคนดีๆก็เป็นอีกคนหนึ่งได้นะครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: ขอบคุณครับหลายคนเชื่อว่าการออกกำลังกายมากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพนะครับแต่เมื่ออายุเข้า50ปีร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งมวลกระดูกลดลงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ถดถอยรวมถึงเขาเรียกว่าความสามารถในการฟื้นตัวที่ช้ากว่าวัยหนุ่มสาวทำให้การออกกำลังกายบางประเภทอาจส่งผลเสียกว่าผลดีกรณีของชายวัย53ปีจากประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเขาจะวิ่งแล้วก็วิดพื้นเป็นประจำวันละ2รอบแต่สุดท้ายต้องกลับเข้าในโรงพยาบาลจากภาวะความดันโลหิตสูงและอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าสะท้อนให้เห็นว่าการออกกำลังกายหนักเกินไปอาจไม่เหมาะกับทุกช่วงวัยนี่ก็ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นไปควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังต่อไปนี้โล่งฟังไว้ครับ
7: ครับ
8: 1กีฬาที่มีแรงกระแทกสูงและการวิ่งระยะไกลกิจกรรมอย่างการวิ่งมาราธอนฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลทำให้ข้อเข่าและข้อสะโพกรับแรงกดหลายเท่าของน้ำหนักตัวขณะที่ระบบหลอดเลือดและข้อต่อในช่วงวัย50บวกมีความเปราะบางแล้ว งานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้สูงวัยที่วิ่งระยะไกลเป็นประจำอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจึงควรเลิกนะไปใช้การเดินเร็วหรือการวิ่งหย่อนๆในระดับพอเหมาะดีกว่า2กีฬาที่ฝึกหนักเกินไปนะเช่นการยกน้ำหนักมากๆนี่ก็ไม่ควรแล้วก็การออกกำลังกายที่ใช้แรงมากไปหรือว่าอยู่ในท่าเดินนานๆเช่นท่าสควอทยืดพื้นหรือว่าซิทอัพทำไม่ถูกวิธีแล้วก็การออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะกับคนวัย50บวกก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเช่นการว่ายน้ำนะฮะไทเก็ตโยคะนี่สวนลุมหรือว่าการแรงต้านแบบเบาด้วยยางยืดหรือดัมเบลน้ำหนักเบาเป็นการออกกำลังกายที่ถูกวิธี
0: ครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับสำหรับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เนี่ยบางทีเราก็มองแต่พวกร้านอาหารเนาะหรือว่าตลาดสดใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะฮะคนขอนแก่นเนี่ยเขาเอาโครงการนี้เนี่ยไปร้านทำผมเมื่อปีนะพี่ร้านทำผมเนี่ยถ้าเขารับลงทะเบียนแล้วก็ไปใช้ได้นะอย่างคุณพี่คนนี้เขาไปสระใดที่ร้านเนี่ยนะฮะปกติจ่าย200นะวันนี้ก็จ่ายแค่80บาทเออ80บาทพวกนี้ไปทำงานก็สวยได้เลยสระใดไปเรียบร้อยเลยนี่นะฮะเขาบอกว่าช่วยประหยัดค่าครองชีพได้เยอะก็เลยฝากถึงนะฮะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเฮ้ยลองค้นหาดูก็ได้นะร้านตัดผมก็ได้ร้านเสริมสวยร้านค้าท้องถิ่นเออพวกเนี้ยบางทีก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยอันอื่นที่ไม่ใช่แบบว่ากินข้าวซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเราได้นะถ้าร้านนั้นสมัครเพราะฉะนั้นก็ลองเสิร์ชหาดูว่าในจังหวัดท่านเนี่ยมีร้านอะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ด้วยบ้าง
8: ถ้าเกิดสมมติว่าเออไปร้านเสริมสวยแล้วบอกว่าช่วยดัดผมให้หน่อยดัดผมให้หน่อยแล้วพอเออเติมเงินไม่เข้ามันเขาจะได้ให้ครึ่งเดียวหรือเปล่า
0: เขาจ่ายเต็มเราก็จ่ายไปก่อน
8: เออเหรอ
0: วัดเองไปก่อนไม่งั้น
8: เติมเงินไม่เข้าไม่เป็นปัญหานะ
0: เออไม่งั้นเดี๋ยวได้อย่างที่พี่ว่านะฮะครึ่งหัวนี่สวยเลยอีกครึ่งนึงนี่ผมฟูเลยนะ
6: มหานครรอบทิศอันดับ2
8: แม่คุณผู้ฟังอันดับ2นี้ไม่น่าจะทันนะโด่งนาทีสุดท้ายไปไล่เรียงข้อความจากคุณผู้ฟังดีไหม
0: ได้เลยพี่บอยมานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ครับฮะวันนี้นะครับต่อจากเมื่อสักครู่พี่สัชิมาบอกคุณโด่งคุณบอยถูกหวยไหมคะเนาะก็ขอบพระคุณทุกคนแล้วกันนะครับเนี่ยฮะวันนี้ที่เข้ามาติดตามกันนะครับพี่สัติมาพี่ทองคำพี่วัฒนศักดิ์พี่มาลัยนะฮะบอกชอบมากคู่นี้งั้นพรุ่งนี้เจอกันอีกหนึ่งวันครับพี่เนาะ
8: อารมณ์ที่ไหนล่ะ
0: เจอทั้งอาทิตย์แหละเจอทั้งอาทิตย์แหละ
8: เราจะไปหลอกหรือฟังเขา
0: ไม่ก็เจอทั้งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหนึ่งทุ่มครับพี่สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ

0: นายกเสด็จไปพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพพยดานพพลเคาะโดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองทั้งนี้เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดขึ้นใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงริเริ่มและถวายพระพรแนะนำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราพปรปักษ์ให้ทรงจัดพิธีสวดสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ50พรรษาแทนรูปแบบการสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์แบบเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเฉลิมพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดสะเกดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสมหามงคลนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเป็นอเนกประการทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ไหนแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LCM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้ะทักทายพี่น้องสุขุสุก้นกันแล้วกันนะครับโอ้ยนะฮะสวัสดีวันที่1ด้วยนะฮะวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะฮะโอ้โหเป็นเดือนแห่งวันเกิดของใครหลายๆคนแล้วก็ของหนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะโอ้โหแล้วก็วันนี้เป็นวันดีด้วยนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนมีโชคหรือเปล่าเออวันนี้ มีโชคหรือเปล่าจ้าวันนี้ใครที่แบบนิดๆหน่อยๆโอ้โหวันดีซะด้วยเนาะเสียใจจังเลยเนาะดีเจเห็นเลขแล้วก็เศร้าเหลือเกินนะครับโอ้โหไม่น่าฝันเลย ทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะก็วันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยนะจ๊ะขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะหรือสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยที่เข้ามาดูนะฮะตอนนี้สวัสดีพี่สารีด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่อรุณและทุกคนด้วยจ้านี่สวัสดีพี่สารีด้วยนะพี่สายทองสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่สายทองขอเพลงเข้ามารักจนลืมเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณเข้ามาแล้วนะฮะขอบพระคุณมากที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าคนสวยด้วยแอดมินของหนุ่มน้ำมนต์เองนะครับน้องฟ้าบอกว่าสวัสดีเดือนเกิดดีเจด้วยครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะแล้วก็น้องแบมตอนนี้น้องพี่มังกรมาแล้วพี่เอพี่ลำดวนมาแล้วนะฮะโอ้โหมาทุกเสียงทุกสายแล้วก็พี่วราพรนะสวัสดีนะครับพี่ไพสวัสดีพี่ไพด้วยพี่วิไลมาแล้วเนาะพี่เดือนเพ็ญแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกคนเลยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะวันนี้ครับอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ช่วงหน้าต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีอะเรียกว่าแบบกำลังเจ็บอยู่กำลังเศร้าอยู่นะฮะใครที่อาจจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าไมค์อยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะใครที่กำลังเศร้าใครที่อยากจะขอเพลงเจ็บๆกระแทกใจสักนิดนึงเนี่ยอยากคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้ำบอขนมนั่งมนคนภูเขียวเหอ
1: โอ้โหสวัสดีพี่นันด้วยนะจ๊ะพี่นันโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ลมสักลมดักจ
1: ้
2: า
1: ลมสักอุ้ยใกล้ๆบ้านผมเลยนงมาแดง
2: ใกล้ๆกันนี่นะ
1: คอนซานนงมาแดงนี่เนาะ
2: จ
1: ้
2: ะ
1: พี่นันมื้อนี้เป็นไงเนาะครับอากาศทางพุ่นเนาะครับเพชรบุญ
2: อุ้ยมันท่อนแม่มันท่อนมาหลายมื้อแล้วแม่น้องบอสฝนจะประมาณไม่มาแต่น้องฟ้าไม่มาแต่น้องฟ้าประวัติน้องฝนประมาณ
1: อ๋อมาแต่เมฆบ่ครับเมฆดำแต่บ่มีฝน
2: เมนจ้ะ
1: โอเคอันนี้พี่นันเพิ่งคุยสายกับผมแท้แรกบ่ครับหน้าใหม่
2: เคยคุยอยู่จะนานแล้วน่ะ
1: ใช่ไหมอ๋อผมก็ว่าอยู่เสียงคุ้นๆ
2: จ้า
1: ผมจำได้ผมจำได้อยู่
2: แต่วันนี้ก็ขอบคุณด้วยตลอดเวลานี้ข้ามาคุยกับพี่ต้องบอสมาเปิดเพลงเจ้าของอ่ะเวลาพี่อยากจะฟังเพลงน้องบอสอ่ะพี่ก็ไม่ได
1: ้โอ้โหสุดยอดมากมือนี่พี่นั่นโทษขอมามือนี่ขอเพลงอย่างนอกครับมือนี
2: ่คืนคำจ้าของนวกะ
1: อ๋อคืนคำของนวกะเพลงนี้พิเศษได้แค่บ้างพี่
2: เป็นให้ที่สวยให้ที่สุดยอดให้บ่าวโอ๊ตแน่แล้วก็ให้495
1: ครับผม
2: ทุกคน

0: ที่เดือทั่วโลกเลยเด้อแล้วก็ให้น้องบอสด้วยน้องเมย์ด้วยจ้า
1: โอ้โหขอบพระคุณอะไรครับเดี๋ยวนุ่มนามนจะแทนด้วยครับเด้อ
0: จ้า
1: ครับ
0: สวัสดีครับหนุ่มน้ำมนคนผู้เขียว
1: พี่
0: ไม่ใช่หรอหนุ่มน้ำมนตัวน่ากดอ่ะพี่ไม่อยากจะไปกดทับรอยเข็มใคร
1: น่ารักเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันนะพี่เด้อ
0: จ้าขอบคุณมากค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนกันครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
1: เอาละครับพี่นันนั่นเองนะสายหน้าไมค์ของเราฮะโทรมาจากเพชรบูรณ์ฮะโอ้โหหนุ่มหน้ามนคนผู้เขียวเป็นไงล่ะคนบ้านเดียวกันพี่น้องไม่ไกลกันด้วยนะเพชรบูรณ์เนี่ยไปบ่อยช่วงนั้นไปบ่อยนะฮะขอเพลงเข้ามาครับคืนคำของนวกะนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่โอ๊ตสุดหล่อของเราด้วยนะเออดีเจโอ๊ตนี่ต้องบอกว่าแบบหนุ่มหล่อที่สุดแล้วใน FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะฮะหล่อสุดๆกล้ามบึกเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยน้องเมย์ด้วยแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์แล้วก็แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยนะครับผลงานเพลงคืนคำนั่นเองครับ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: แล้วครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ปรบมือดังๆให้กับอุ้มกัญญาณ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นาทียังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆเลยนะจ๊ะสวัสดีคุณนี้ด้วยนะฮะผมคุณนิซ่าป่ะฮะเนี่ยผมพูดถูกมั้ยเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะฮะทักทายทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยเนาะพี่อรุณจะจัดให้นะตามคำขอนะเสียงแม่ชีพนาวาเสียงแม่ชีได้ไงนะทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะใครเนี่ยพี่ดาวเหรอพี่ดาวใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่เห็นพี่ดาวพี่ดาวหายไปไหนมาสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะพี่ดาวเข้ามาดูพี่ดาวเข้ามาดูแล้วผมไม่เจอพี่ดาวนานมากเลยนะพี่ดาวใช่พี่ดาวนี่ต้องบอกว่าหายไปนานมากผมไม่เห็นคอมเมนต์นานละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะนี่เพิ่งเข้ามาสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายทักทายคุณยายด้วยนะฮะแล้วก็น้องมังกรนะฮะเมื่อกี้ที่จบไปเสียงพี่อุ้มนั่นเองนะพี่นิสาฮะผมอ่านชื่อถูกแล้วเรามาจะบ่เห็นใช่ไหมใช่คุณยายผมไม่เห็นพี่ดาวนานมากเลยนะตั้งแต่แบบนึกว่าหายไปไหนก็ไม่เห็นแต่เห็นไปติดตาม Facebook อยู่อันนั้นเห็นอยู่แล้วแต่ก็ยังงงพี่ดาวทำไมไม่มาสักทีผมเพิ่งมาเห็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะอาจจะเน็ตช้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันน้องฟ้าบอกว่าดีที่เน็ตหนูไม่จ่ายไปละเนาะทันนี้ช้าเหลือเกินสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้ขอให้มีแต่ความสุขโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณสุดๆเลยนะฮะวายพี่นิสาทำแซวอะไรกันเนี่ยเอ้ยน้องฟ้าทำงานก่อนเอาเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะแล้วก็พี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะทักทายทุกคนแล้วก็พี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวทำไมถึงโดนบล็อกจ้าพี่ผมก็ว่าอยู่หายไปไหนผมไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นพี่เลยนะเอาจริงนะฮะสวัสดีพี่อนัสการด้วยนะฮะใช่ไหมเอ่ยผมพูดถูกไหมน่าจะถูกแหละนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับผมยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังกันเยอะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนเลยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงแรกครับขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆให้กับพี่ๆ FC ของ RTM FM 95ลูกทุ่งมานครกันก่อนนะฮะแล้วก็ชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อาจจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400ครับแล้วชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนเด้อ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผอ.ปปช.รับผิดบวชอุทิศส่วนกุศลให้ไรเดอร์ยังไม่เคยพูดเยียวยา 500,000 บาทนายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เดินทางมายังวัดทุ่งคลุสถานที่ตั้งศพของนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้านายจรงให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกเพื่อนไรเดอร์ของนายสอนนรินทร์ชกที่ใบหน้าว่าได้รับบาดเจ็บเย็บ4เข็มยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและไม่ประสงค์ดำเนินคดีเนื่องจากเข้าใจว่าอีกฝ่ายกระทำไปด้วยอารมณ์โกรธจากการสูญเสียส่วนความตั้งใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนั้นมีความคิดเรื่องดังกล่าวอยู่ในใจแต่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นใหญ่โตขณะที่เรื่องการเยียวยาจะมีการหารือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังเสร็จสิ้นงานศพหรือเมื่อญาติพร้อมโดยจะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการที่สภ.บางสีเมืองพร้อมลงบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนนายจรุงและทีมทนายความยังยืนยันตรงกันว่าไม่เคยกล่าวถึงตัวเลขเงินเยียวยา 500,000 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยระบุเพียงว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายหลังเกิดเหตุนายจรุงชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ตนกำกับดูแล2หน่วยงานได้แก่สำนักสืบสวนกิจการพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว80คนและรักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว20คนแต่หลังเกิดเหตุได้รับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่จะตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่มีบุคลากรเพียงประมาณ20คนเท่านั้นกาฬสินธุ์ดีเดย์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคือคักเม็ดเงินสะพัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ล่าสุดบริเวณย่านตลาดหนองริวหนังในพื้นที่ตัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าบรรยากาศตามร้านค้าชุมชนต่างๆเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ร้านสุริยาสโตสาขา2นายอัธิชัยเหล่าโนนอายุ34ปีเจ้าของร้านกำลังขมักขม้นกับการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ลดภาระค่าครองชีพชำระเงินผ่านจีวอลเล็ตบนแอปเป๋าตังค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนภายในร้านมีสินค้าหลากหลายประเทศวางจำหน่ายครบครันหากมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาททางร้านยินดีจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านในระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีมีชาวบ้านแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและจองสินค้าตลอดทั้งวันนายอัธิชัยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่ดีมากและมาได้ถูกจังหวะเพราะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของชาวบ้านในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจบรรยากาศเพิ่มเติมที่ร้านต้นแพรซึ่งเป็นอีกร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพื้นที่พบว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกสินค้าทั้งของสดของแห้งและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนาตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในจุดบริการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างร้านกาแฟติดเขาก็ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อคลายร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันภูเขาไฟฮาวายกลับมาปะทุภูเขาไฟคีลาเวอาในรัฐฮาวายของสหรัฐเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้งโดยเกิดทานลาวาไหลเอ่อล้นออกจากปล่องทางทิศใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบการพ่นน้ำพุลาวาขนาดเล็กและสะเก็ดลาวาอย่างต่อเนื่องจากปล่องทางทิศเหนือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐและหอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทุระลอกที่48ของวัฏจักรการปะทุในปัจจุบันพร้อมปรับระดับการแจ้งเตือนภูเขาไฟขึ้นสู่ระดับเฝ้าระวังและเปลี่ยนรหัสสีสำหรับภาคการบินเป็นสีส้มอย่างไรก็ตามกิจกรรมการปะทุทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายจึงยังไม่มีภัยคุกคามโดยตรงต่อบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองได้ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
5: อัสสี ี๊ดตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้อายระอาห่ารสชาติ

0: ุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:07 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมเปิ้ลอังทองครับ
1: สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับผมโอ้โหพี่เปิ้ลเป็นไงสบายดีนะจ๊ะ
2: สบายดีครับ
1: ผมไม่ได้คุยกับพี่เปิ้ลนานเลยพี่เปิ้ลวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: วันนี้อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสทีละคนครับ
1: ตีสามใช่ไหมพี่นี
2: ่ตีสามครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ให้แฟนเพลง95ให้น้องบอสทีละคนแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วยครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ
2: ได้ครับ
1: พี่เปิ้ลนะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่เปิ้ลขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ครับให้น้องบอสนำให้ครับ
1: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งขอไปฮะน้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: ซุกี้ชาบู
2: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาฮ่า
2: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ครับทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: โอ้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้เด้อ
2: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: แล้วสวัสดีครับ
1: อาล่าสายหน้าใหม่พี่เปิ้ลของเรานะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามนะโอ้โหเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าซึ้งมากเลยเนาะเข้าเลยนะกับพิเศษคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนะฮะยัง move on ไม่ได้นะฮะยังคิดถึงเขาอยู่ทำอะไรก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยดึกๆไม่หลับไม่นอนมัวแต่คิดถึงเขานะครับผมโอ้โหเพลงนี้ไปฟังกันเลยดีกว่าฮะสำหรับผลงานเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์นะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บุ้ยจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงหมอหุงเขานะครับพี่น้องครับผลงานเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโจอี้โพวสิทธิ์นะครับฟิชเชอริงกับพันวรการนะครับผมสังกัดคำร้องขอไปครับนะฮะสังกัดคำร้องก็จินี่เรคคอร์ดนั่นเองนะฮะสำหรับโจอี้โพวสิทธิ์นะครับผมคำร้องทำนองรัชวิทย์นะฮะโพวสิทธิ์ครับอนันตะขออภัยฮะอนันตพรสิรินั่นเองครับเรียบเรียงก็รัชวิทย์ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับโหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่เลยนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองครับ
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะเด้อ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็ที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะผลงานเพลงไหนที่เปิดให้ฟังก็จัดให้แล้วนะฮะตามคำขอส่วนผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันไม่เหลือจริงๆนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงฝากกดติดตามด้วยนะฮะแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะฮะทำงานมาเหนื่อยก็ไม่มีอะไรทำก็อยากให้มาฟังเพลงกันฟังเพลงเพราะๆก่อนนอนกินข้าวไปด้วยฟังเพลงของ FM 95ไปด้วยนะฮะหรือว่าจะขอเพลงกันเข้ามาก็ได้ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอส่งผลงานเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะให้กับคนที่มีความรักที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมส่งต่อเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีนะครับเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่1มิถุนายน2569นะคะเป็นวันแรกของเดือนเป็นวันจันทร์แรกของมิถุนาโอ้โหนะคะก็มาแล้วนะจ๊ะดีเจลูกตาลชุติชานะคะเมื่อวานก็เจอกันเออช่วงเย็นนะคะวันอาทิตย์แต่ว่าแน่นอนค่ะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะคงจะมีเศรษฐี เกิดขึ้นใหม่หลายอัตราเลยใช่ไหมคะ โอ้โหเป็นไงวันนี้เนาะ Happy Birthday 22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยเลขท้าย2ตัว95หนูแทบกรี๊ดคุณผู้ฟังพูดเลยกรี๊ดเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ซื้อโถคนเราเออก็ต้องทำงานต่อไปนะคะแต่ว่าหุ่มนะนะนะนะนะหนูว่าต้องมีอ่ะต้องมีหูฟังอ่ะต้องมีกันบ้างแหละวันนี้ใช่ไหมคะเออนะคะวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คลื่นของเราด้วยนะคะครบรอบ22ปีนะคะแป๊บๆก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีนะหูฟังก็ถือว่ายาวนานนะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะเราจะเดินมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนทุกแรงซัพพอร์ตจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทั่วประเทศนะคะรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะที่เราฟังทางออนไลน์ซัพพอร์ตกันดูแลใจซึ่งกันและกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบโอ้โหเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสำหรับมหานครแฟมิลี่ของเราเนี่ยหลายๆคนติดตามรับฟังนะคะเป็นแฟนรายการตั้งแต่เปิดคลื่นมาเปิดรายการช็อคสถานีเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกๆบางคนก็โอ้10มา10ปีแล้ว20ปีนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งมารู้จักช่วงหลังโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคะมีความสนใจอะไรเงี้ยก็มาเป็นแฟนรายการนะคะรุ่นหลังๆไงใหม่ๆแต่ว่าก็โอ้โหนะเราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะคะอย่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ฟังแต่วิทยุได้ยินแต่เสียงดีเจอย่างเดียวใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่พอช่วงหลังมีเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียนะคะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นหน้าเห็นตากันเออนะคะผ่านช่องทางการไลฟ์แล้วก็ใกล้ชิดกันได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะคะก็นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะนะคะฝากติดตามด้วยค่ะทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook นะคะเป็น Facebook Fanpage นะคะTikTok ก็มีนะคะ Instagram ก็มีนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะได้รับฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเผื่อว่ามีช่วงคุณผู้ฟังบอกว่าเออเป็นบางช่วงฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างนี้นะคะรับสัญญาวิทยุไม่ได้ก็ลองวาร์ปมาทางออนไลน์ก็ได้นะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าเอ้วันนี้นะ3งานเพลงนะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังกับช่วงฮิตมาราธอนหลายเพลงเนี่ยไม่ได้ฟังนานกันนะคุณผู้ฟังนะคะอย่างเปิดมาด้วยวันที่อกหักนะคะพี่การเกษอาสยามคือเหมือนช่วงก่อนนี้มีน้องๆแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะถามว่าเออนะถามถึงเพลงพี่การเกษแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขารู้จักกับพี่การเกษด้วยฝากความคิดถึงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยอ้าวจัดให้เลยนะคะวันที่อกหักการเกษอาสยามแล้วก็ต่อด้วยผู้หญิงคนนี้คือแฟนอ้ายนะคะดอกรักดวงมาลาโอ้โหจากค่ายท็อปไลน์เพลงนี้อมตะมากๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับให้ตายไปกับใจตายอรไทยค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนเริ่มต้นสัปดาห์นะคะมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเป็นพิเศษฟังให้มันฮีลใจฟังให้มันผ่อนคลายหรืออยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาเลยส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเบอร์เดิมเบอร์เดียวนะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือว่าจะส่งเป็น SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะคะส่งมาได้เลยที่4689 468-9400นะคะ468-9400แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่เลยล่ะนะคะใครที่คิดถึงดีเจนะคะก็เข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเราได้นะคะที่เพจ LTM FM 95เอ้ยเหมือนมันหายไปแป๊บหนึ่งข้อความมาไหมดื้อๆขออนุญาตนะคะทักทายก่อนเลยเนาะนะคะสวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมโอ้โหชื่อ Facebook สวยจังบอกสวัสดีจ้าน้องตาลคนสวยจัดเพลงถูกใจมากๆเลยจ้านะคะยินดีนะคะน้องคิตตี้บอกสุขสันต์วันเกิดนะครับวิทยุคลื่นนี้สวัสดีพี่พรชัยด้วยนะคะพี่ฟ้านะคะคุณแม่อำพรพี่ศักชัยพี่เดี่ยว .com บอกคิดถึงคนสวยนะคะมีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยสบายดีนะคะพี่หนูเพี้ยนนะพี่มีมี่นะคะพี่คนไร้เงาขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยวันนี้มาเร็วมากๆนะคะน้องแชมป์บอกมาคนแรกเลยแล้วก็น้องหนูดีบอกพี่ตาลคนจ๋วยนะมียอยักษ์มาประมาณ38ตัวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องไบค์กับพี่เอสุดหล่อด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะกับสายชิวฮิวใจของเราเนาะรับสายน้ำใหม่1สายนะคะในชั่วโมงนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยมามอยกันหน่อยเนาะวันนี้ฝนตกเลยตกแรงมากด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีพื้นที่ไหนจังหวัดใดฝนตกเหมือนกับแถวอสมทแถวกรุงเทพบ้างก็เดี๋ยวโทรมาพูดคุยกันละกันเนาะที่เบอร์นี้เลยค่ะ022481366นะจ๊ะเอาล่ะนะคะฝนตกเราไม่มีออมออมนี่บ่แม่นแก่งออมเนอะไม่ถึงว่าเราจะไม่ออมเราจะไม่เนื้อเราจะไม่เพลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะหุ้ยเราจะเต้นค่ะเอาฟังสอยพี่น้องฟังสอย
1: กันเชยซ้ำหน่อย
0: ว่าจังไดไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าค่ะอย่าขอหมอลำ

Vamos, vamos.

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ไซชิลฮีลใจนะคะมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะนะฮะสายชิลฮีลใจของเราสายมารออยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยสายนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินี่นะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้โหพูดแล้วก็หิวทันทีเอาละค่ะสายของเรานะคะมารออยู่แล้วจากชุมพรสวัสดีค่ะพี่หงา
2: ครับสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยค่ะพี่หงา
2: ครับ
1: นะคะ
2: ยอมรับใช่ไหมครับว่าตัวเองสวย
1: ยอมรับอยู่แล้วค่ะณจุดนี
2: ้ครับผมก็ยอมรับว่าตัวเองหล
1: ่อถูกค่ะเราต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะพี่งา
2: ผมไม่ฟังเพลงที่ว่าไม่รับตัวเองน่าจะรับแมวที่ไหนครับ
1: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะพี่งาสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับตอนนี้ปกติแล้วครับไม่เจ็บหน้าอกแล้วครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะยินดีด้วยมากๆขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ไปยาวๆ
2: ขอให้เป็นเช่นกันครับถือว่าแข็งแรงนะครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่ชุมพรฝนตกไหมคะพี่หงาทางนี้หนักเลย
2: หนักมากเลยครับวันนี้ตกนิดหน่อยครับไม่ตกมากครับ
1: ค่ะ
2: หอมลงเม็ดครับวันนี้ครับลงเม็ดครับ
1: ลงเม็ดนะพอ
2: ครับฝนโปรยครับ
1: นะคะอากาศเย็นนะสบายสบายนะคะ
2: ตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็ร้อนนิดหน่อยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแล้วก็ปานกลางปานกลางนะครับ
1: โอเคเลยนะคะมั่วนะฮะจริงๆเห็นชื่อพี่หงาโทรเข้ามาฝากเพลงอยู่เรื่อยๆ
2: ผมโทรบ่อยครับแล้วหน้าไม่บ่อยครับผมครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอยากได้หน้าไมค์นะแต่โทรติดยากจังเลยพี่หงาว่าไงอ่ะยากไหมอ่ะ
2: ผมก็อยากให้เข้าติดแต่ผมก็อยากเข้าติดเหมือนกันนะครับ
1: พี่หงาวันนี้เป็นไงบ้างคะ95ได้กับเขาบ้างไหมเนี่ย
2: อ๋อไม่ถูกตัวครับ ผมไปดูเบอร์เขาหนึ่งเขาให้145ให้143แต่ไม่ถูกไม่เกียดนะครับมันออกตัวเดิมครับ
1: นะเอาแบบว่าพอแบบกรุบกริบกรุบกริบเนาะ
2: ก็ซื้อมาแค่20คูณ20ครับ
1: โถนะทีหลังต้องห้ามบอกใครนะเดี๋ยวเลขเคลื่อน
2: ครับครับเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะครับบอกแล้วได้คราบเคลื่อนนะครับ
1: โอเคค่ะ
2: พอผมรู้นะผมไปบอกเขาทั่วหมดก็เลขคราบเคลื่อนเลยครับ
1: ไม่ได้เลยรอบหน้านี้ไม่ได้เลยเอาละค่ะวันนี้นะนานๆได้คุยกันทีค่ะพี่หงาขาหนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะวันน
2: ี้ถังกลมจะแบบครอบเวอร์ดีมีไหมครับถ้ามีผมอยากฟังครับเพราะผมนึกว่าผมร้องเองครับ
1: โอ้อันนี้หนูอันนี้หนูเตรียมไว้ให้เลยต้นฉบับนะคะดาวสังคมเพลินพรมแดนเนาะ
2: ครับเพลินพรมเดินหรือเพลินพรมแดนนั่นแหละครับ
1: เพลินพรมเดินแฮ่มุกเยอะจริงๆเลยนะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่งามมากๆค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: แข็งแรงมีความสุขนะครับ
1: เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับมุกเยอะจริงๆน่ารักสดใสนะคะพี่งาจากชุมพรเอาล่ะช่วงนี้สายชิลฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะของคุณอาเพลินพรมแดนกับดาวสังคม

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะและก็ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราด้วยนะคะพี่งาจากชุมพรนี่ไม่ได้ฟังโอ้บางคนไม่เคยฟังนะเพลงเก่าๆของคุณอาเพลินพรมแดนนี่เยอะมากๆเดี๋ยวไว้ทยอยเปิดให้แล้วก็ช่วงวันอาทิตย์ด้วยเนาะนะคะอ่ะนะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเรากันดีกว่านะจ๊ะนะคะทางเพจตอนนี้นะคะเข้ามากันเยอะเลยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่โอภาสด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พี่นารีสวัสดีค่ะนะคะน้องไบบอกว่าทำไมพี่ตาลตอกย้ำจังเลย ตอกย้ำแบบเรื่องตัวเลขใช่ไหมก็อย่าไปบอกสิไปบอกคนอื่นเขารู้แล้วเก็บไว้ในใจนะสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะคะพี่สมยศพี่นักรบพี่เอนะคะพี่เออินทิราแล้วก็พี่เลเบตด้วยนะคะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะจ๊ะแล้วก็มีเข้ามาทาง SMS ด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุภัสจากพี่เบลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมคะของคุณท็อปพัสุภัสด้วยนะคะนะคะน้องท็อปก็นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วก็เมื่อวานนี้ท็อปก็ไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะที่จันทบุรีเลยก็ต้องขอขอบคุณท็อปพัสุภัสแล้วก็รวมถึงพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะเมื่อวานนี้กิจกรรมของเรานะคะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับงานครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่เราไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เราก็ได้มอบของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็รวมถึงมินิคอนเสิร์ตสนุกๆจากพี่ๆศิลปินแล้วก็ดีเจของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ศิลปินก็มีนะคะพี่ท็อปพัสุพัฒน์นะพี่โจโจ้โดมิแนนต์พี่ปีเตอร์45แล้วก็พี่จอยบียอนนะคะส่วนดีเจของเรานะคะก็มีพออวาสุเลิศจัญญานะคะพี่จิ้งยายหมีคณชัยนะคะแล้วก็พี่พิมพ์นะคะพิมพ์ดามหานครด้วยแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที่รวมถึงทีมงานของเราด้วยที่ร่วมกันนะคะทำกิจกรรมดีๆไปพร้อมๆกับการแฮปปี้เบิร์ธเดย์คลื่นแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ท็อปพัสุภัสของเราด้วยนะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่มาร่วมทำบุญกับเราด้วยนะคะคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีและคลองตันเภสัชนะคะ Power Stainless Steel นะคะ Tesco Engineer นะคะพี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5นะคะไอศกรีมโดยดีเจอุ้มแล้วก็บางปลาค่ะลูกชิ้นโดยป้าสีสามโคกค่ะทองมัวและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตนะคะนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแฟนรายการนะคะพี่ๆน้องๆของเราหลายๆคนที่ร่วมทำบุญไปกับทางโรงเรียนผ่านทางเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมนะคะในเพจของเราก็ยังมีเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนรวมถึงที่อยู่นะคะใครที่อยากจะส่งของอะไรไปเพิ่มเติมก็นะคะแวะเข้ามาดูในเพจของเราได้ยังมีโพสต์เอาไว้อยู่นะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่สุภาพนะคะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็พี่ชอบด้วยนะคะพี่สว่างจากพัทลุงบอกว่าวันนี้ที่พัทลุงเนี่ยฝนโปรยทั้งวันเลยน้องลูกตาลนะคะส่งข่าวเข้ามาได้เลยนะคะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะเอาล่ะนะคะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงโอ้โหตอนนี้หลังไมค์ฝาเข้ามาเพียบเลยล่ะคุณผู้ฟังจัดให้พี่เปิ้ลอ่างทองก่อนเลยนะคะงานจากเมนทอนอ๋อหรอมันน่ารัก

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไหนๆก็ฝนตกแล้วนะคะน้องตุ๊กตาเนริศราแล้วก็น้องเมลตะวิสาเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกแล้วก็ไม่เป็นไรตากผ้าใส่หน้าฝนไปเลย
2: ใครที่ร้องไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะโบกไม้โบกมือช่วยกันได้ค่ะโอ้โหข้างหลังเห็นพี่ข้างหลังโบกไม้โบกมือช่วยด้วย

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงของพี่เดวิดอินทีนะคะตั้งใจมาหลอกจากพี่จ่อยนครพนมนะคะอ่ะฝากเข้ามานะไปต่ออีกสักเพลงหนึ่งกันละกันนะคะยังคอยที่ซอยเดิมมุนแคนแก่นคูนแม่พรบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะงานเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่นันเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับทางเดินชีวิต2ศิลปินค่ะทีเดชทองอภิชาติและอาจารย์ไข่มาลีฮอน่านะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าค่ะฝากสายฝากเบอร์02-248-1366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่ขจร
5: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ขจรกับหนูเรายังไม่เคยคุยกันเลยเนาะหน้าใหม
5: ่คุยกัน2ครั้งแล้วครับ
4: จริงเหรอนานแล้วใช่ไหมงานแสดงว่านานแล้วโอ้โหนะคะไม่ได้คุยกันนานเลยพี่ขจรสบายดีนะคะ
5: สบายดีครับ
4: แต่ว่าห่างหายไปนานได้ฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
5: ได้ฟังอยู่ครับแต่บางทีโต้ไม่ติด
4: นะอ๋อไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันเนาะอ้าวไม่เป็นไรค่ะวันนี้เนี่ยครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครด้วยค่ะพี่ขจรอยากให้พี่ขจรอวยพรวันเกิดเคลื่อนของเราสักนิดนึงได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
4: ค่ะ
5: ขอให้คลื่นก้าวหน้าครับมาอยู่คู่กับแฟนเพลงไปนานๆนะครับ
4: โอเคค่ะสั้นๆได้ใจความเนาะโอเคขอบคุณค่ะพี่ขจรอยู่นครศรีธรรมราชอยู่แถวไหนคะของนคร
5: อ๋ออยู่อำเภอท่าศาลาคร
4: ับ โอ้ท่าศาลานะมีคุณผู้ฟังจากท่าศาลาโทรมาเยอะเหมือนกันโอ้ดีจังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะที่โทรมาคุยสายน้ำไม้วันนี้ท่าศาลาฝนตกไหมคะพี่ขจร
5: วันนี้ตกลงไม่เยอะครับ
4: ตกไม่เยอะแล้วเมื่อวานล่ะคะ
5: เมื่อวานไม
4: ่
5: ตกคร
4: ับ แสดงว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เรื่อยๆเนาะเมื่อกี้เห็นมีพี่ๆจากทางชุมพรจากทางอื่นๆก็บอกว่าวันนี้ทางใต้ก็ฝนปล่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่ขจรค่ะเพลงอะไรดีคะ
5: มองจันทร์วันเศร้าครับ
4: มองจันทร์วันเศร้าดวงตาคงทองเนาะ
5: คร
4: ับ ค่ะโอเคได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขจรพูดตามหนูเลยนะคะ
5: คร
4: ับ ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
4: ค่ะน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูนะคะแล้วก็พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่า
4: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่กระจรเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะมองจันทร์วันเศร้า
5: ครับน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังไม้แม่น้องเป้งวันน้องอะไรที่รับสาย
4: วันนี้น้องเมย์ค่ะพี่กระจร
5: น้องเมย์ครับ
4: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่ขจรรักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
5: คร
4: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: เป็นกันครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชค่ะและในช่วงนี้จัดให้เลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สีงานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหนาวใจชายแดนนะคะในเวอร์ชั่นของสันติดวงสว่างนะคะจัดเป็นพิเศษเลยตามคำขอนะคะจากคุณยายเดือนน้องบัวลำพูนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอกหักจากคาเฟ่สายยันนิรันดรนะคะจากพี่คนไร้นามนี่นะคะเปลี่ยนความตั้งใจอยู่ไหนเนาะของพี่สิริพรเนาะโอ้พี่แอมนะคะจากพี่แอมจันทบุรีนะจ๊ะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะแน่นอนกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะแนะนำงานเพลงมองจันทร์วันเศร้าดวงตาคงทองนะคะนี่ก็เป็นสีงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะเดี๋ยวยังมีอีกเยอะมากๆเลยวันนี้สายค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวหนูทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีทักทายนะคะแฟนเพลงจากทางสปป.ลาวเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่2บอกว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวเองนะเจ้านะส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจเนาะนะคะพี่ดารานะคะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะอยากฟังกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรกทาวุฒินะคะแล้วก็สวัสดีเพิ่มเติมพี่สุพลพี่เอิร์กนะคะมีใครอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยอ่ะมันไม่ไปแหละเอาพี่จรัสด้วยเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่คันชิดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายๆคนก็เข้ามาอวยพรคลื่นของเรานะคะที่เพจเนาะก็จะมีโพสต์หนึ่งที่โพสต์เอาไว้ว่าวันนี้ครบรอบ22ปีนะคะแล้วก็มีข้อความเข้ามาในไลฟ์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคุณผู้ฟังค่ะเป็นครอบครัวมหานครแฟมิลี่ด้วยกันแล้วก็ติดตามกิจกรรมนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆนะคะเวลามีศิลปินนะคะเขาปล่อยเพลงใหม่หรือว่าเป็นผลงานอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันที่ FM 95ของเราด้วยแล้วก็รวมถึงทุกๆช่องทางเลยนะคะโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Fan Page นะคะ Instagram นะคะ TikTok ก็มี YouTube ก็มีอุ้ยนะคะทุกช่องทางสามารถติดตามข่าวสารติดต่อสื่อสารนะคะอยู่ด้วยกันได้นะคะทุกช่องทางเลยด้วยประการชนีไปฟังเพลงกันต่อดีกว่า อีหยังคือมีเพลงเยอะมากตอนนี้ตอนหันไปพึ่งเห็นหน้ากระดานที่แบบว่าน้องเมย์นะคะเขาพิมพ์ไว้ให้ว่ามีสายไหนเข้ามาบ้างปึ้งนะคะตอนนี้2 4 6 8 10โอ้30กว่าเพลงแล้วนะคะเอ้าไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะพี่โอจากประจวบนะคะฝากเพลงเข้ามาของพายุสุริยันนะคะกับไอ้หนุ่มเรืออวนจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ
4: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอล่มเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากไอ้หนุ่มเรืออ้วนพายุสุริยันนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่จากศิลปินที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของหลายๆคนเพราะว่าเป็นครูเพลงเป็นนักแต่งเพลงนะคะสำหรับยุ้ยมานัสศักดิ์นะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยเขานะคะปล่อยเพลงมีผลงานเพลงที่แบบว่าตัวเองร้องเองแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำร้องทำนองก็ต้องแต่งเองนะคะยุ้ยมานัสศักดิ์นะคะมาพร้อมกับเพลงคำเอ่ยสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนยุ้ยมานัสศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The JC เอาล่ะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าปกติเนี่ยเราจะพูดถึงยุ้ยมานัสศักดิ์ก็คือนะคะจะเป็นคำร้องทำนองโดยแต่อันนี้เนี่ยร้องเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยกับคำเอ่ยยุ้ยมานัสศักดิ์กับจอคิวฮิตค่ะ

0: คำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดเพลงเนี่ยตันก็เกริ่นไปว่าศิลปินยุ้ยมานาศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นนักแต่งเพลงนะคะชื่อดังก็เลยไปค้นหามาให้แล้วจริงๆผลงานเขาเยอะมากๆนะคะเอาเพลงที่โอ้โหแบบดังมากๆนะคะอย่างโดดดีดงเนี่ยของไทยบ้านที่เขาร้องกับน้องๆ BNK48 เนี่ยโดดดีดงนี่ก็ผลงานของเขาเด้อเดียงดังนี่ก็แมนเด้อนะคะน้องลำไยใช่ไหมแล้วก็มีโรคซึมเหล้าลำเพลินวงศ์สกรนี่ก็แมนนะโอ้แล้วก็อีกเยอะมากนะคะเพราะว่าจ่อคิวฮิตเนี่ยเวลาที่พูดถึงเพลงใหม่ก็จะพูดว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้พูดชื่อนี้นะคะผู้ฟังก็น่าจะได้ยินชื่อนี้อยู่เรื่อยๆสำหรับยุ้ยมานาศักดิ์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงที่เขาแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะทุกช่วงดีเจกับคำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์ค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะจัดให้กับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะจากใจต้นข้าวผลงานของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะจากใครหนอจากลุงต่อยจันทบุรีนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ฝากมาทาง SMS นะคะกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุภัทรนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะจ๊ะท็อป

0: ปิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วิ่งจบแล้วเนี่ยอืมยังเต้นมันอยู่เลยนะคะไงง่องตะกะแตนชลดานะคะจัดให้เป็นพิเศษกับพี่วุฒิอำนาจเจริญเด้อค่ะเด้อ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วย14อีกครั้ง คือแบบใช่ไหมคุณฟังบางครั้งบางทีเราก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะจากอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีเราฟังเพลงที่เราเคยฟังตอนเด็กนะคะหรือว่าดูละครหรือว่าได้เจอเพื่อนเออนะไม่ต้องแบบว่าเหมือนในแง่ความรักก็ได้จริงๆแบบได้หลายๆอย่างเลยที่ทำให้เราได้ย้อนวัยนะคะงานจากโลโซนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะดีใจด้วยสำหรับใครที่เป็นเศรษฐีในวันนี้แต่ก็ปลอบใจนะคะสำหรับใครที่อาจจะพลาดวันนี้งวดหน้ายังมีอีกเสมอวันนี้ลาไปก่อนนะคะลูกแตนชนิชาจะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยลูกตาลชนทิชาขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงเลยพี่มีแต่ให้นะคะเป็นเวอร์ชั่นของเอกชัยศรีวิชัยนะคะตามมาด้วยบอกรักฝากใจจากสดใสรุ่งโพทองและอีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมนสิทธิ์คำสร้อยบอกว่าอะไรนะขอเวลาสร้างตัว หนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูไปเอามาจากอะไรนะสตอรี่ของใครสักคนนี่แหละนะก็เลยเอามาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะสามงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีในช่วงวันที่เข้าสู่เดือนใหม่นะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ใจดีกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์แล้วก็ขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขมีความเฮงมีความปังเพราะว่ามีหลากหลายคนบอกว่า95ถูกไปแล้ว ได้ไงอ่ะทำไมไม่บอกกันบ้างอ่ะมาบอกตอนถูกได้ยังไงอ่ะเอ้ยนะเขาบอกว่าก็นี่ไง22ปี

ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครบรอบพอดีเลยเราก็เลยจัดไปนะน้องเมย์ก็เลยแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ย มีคนแบบว่าแอบกระซิบมาวันนี้นะคะจำได้ไหมว่าเรามีกติกาในการเล่นเกมด้วยกันเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยจะเตรียมของขวัญและของรางวัลเอาไว้ให้เราจะมาต่อเพลงกันนะคะในช่วงนี้นะว่าเมื่อเดือนที่แล้วจะมีทิ้งท้ายด้วยรอเรือเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เพลงที่จะขอมาดังต่อไปนี้จะต้องขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือจะเป็นผลงานเพลงที่มีเนื้อหาขึ้นด้วยรอเรือก็ได้แต่ต้องร้องให้ฟังด้วยนะบอกด้วยว่าเอ๊ะมันขึ้นยังไงนะเพลงเนี้ยเออนะเช่นแบบรักฉันนั้นเธอเธออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าต้องเป็นเพลงลูกทุ่งนะอันนี้ยกตัวอย่างจะได้แบบว่าไม่เอาไปซ้ำเผื่อคุณผู้ฟังคิดเอาไว้แล้วนะคะนะลองดูเรามาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะมีเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้ร่วมดูซิว่าใครจะต่อและอยู่ในนั้นน้องเมย์ก็จะพยายามเรียกสายที่มีรอเรือขึ้นต่อแล้วขึ้นก่อนแล้วกันนะใครนะคะที่ฟังเราจะได้คือเรียกว่าเราจะได้รู้เลยว่าใครฟังน้องเมย์อยู่ใครไม่ได้ฟังดูออกเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะโทรมาบางทีมาขอเพลงพอมาขอเพลงสุดท้ายไม่ได้ฟังบางทีเปิดอยู่ด้วยเปิดอยู่เนี่ยเปิดอยู่เดี๋ยวนี้เลยสมมติว่าเปิดเพลงวอวอนอยู่อย่างเงี้ยกำลังเปิดเลยนะคุณผู้ฟังก็จะโทรเข้ามาแล้วก็บอกขอเพลงวอวอนค่ะงงเด้อแบบเอ้าเปิดอยู่นี้คะอ๋อคือเขาไม่ได้ฟังก็ขอเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ไงว่าใครรอฟังหรือไม่รอฟังนะคะดังนั้นตอนนี้ใครที่ฟังเนี่ยขอเป็นรอเรือขึ้นต้นก่อนแหมนะมาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะในเดือนนี้ยาวๆไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นลงท้ายอะไรนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ค่ะคิดไว้ก่อนเลยเพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือนะ022481366จะเป็นเพลงอะไรนะที่ขึ้นคำว่ารักก็ได้อย่างงี้จะขึ้นคำว่าร่มมีมั้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้ก็ได้นะลองดูซิว่ามีเพลงไหนที่ขึ้นต้นอะไรแนวๆนี้นะคะก็จัดมาเป็นชื่อเพลงก็ได้หรือเนื้อเพลงก็ได้นะคะอ่ะหนึ่งมันงามเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะชีวิตเมียเช่าจากพราวภัทรวดีนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะนี่อยู่ริมถนนหรือเปล่านี้
2: ใช่ครับถูกต้องครับกำลังขับรถกลับบ้านครับ
1: จอดไหมอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่ารีบคุย
2: ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่เป็นไรผมเปิดลำโพงแล้วครับ
1: อ่ะโอเคนะคะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่ออุ้มครับโกอุ้มเมืองประจวบครับ
1: วันที่6นี้จะไปประจวบนี่แหละ
2: อ้าวอยู่ตรงไหนครับผม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: อยู่ตรงไหนจะไปตรงไหนครับ
1: ยังไม่รู้จริงๆแต่รู้ว่าไปประจวบ
2: อ้าวโอเคได้ครับ
1: ต้องไว้ใกล้ๆก่อนถึงจะรู
2: ้โอเคได้ได้ครับ
1: แต่ไม่ได้ไปทำอะไรครับไม่ได้ไปทำอะไรไปเฉยๆ
2: อ๋อไปเที่ยวนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะว่าประจวบเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
1: ใช่แล้วนะคะหลังจากที่ได้มีการต่อเพลงจากเดือนพฤษภาคมนะคะมันลงท้ายด้วยรอเรือไหนมาดูซิว่าผลงานเพลงวันนี้ที่ขอมาคือเพลง
2: รักจริงติงนางครับ
1: รักจริงให้ติงนางจากพี่รุ่งสุริยะโอ้รอเรือทั้งชื่อศิลปินด้วยนะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: นะคะก็ฟังมานานหรือยัง
2: ผมฟังมานานครั้งแล้วเพราะว่าพอดีบางทีไปภาคฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยก็จะกลับดึกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงฟังตอนขับรถอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อเวลาภาคฟุตบอลเนี่ยเขาต้องภาคยังไงบ้างอะคะ
2: โอ้มันภาคเหมือนเรือครับมันเรือยาวประมาณนี้ครับ
1: ใช่เหรอไม่น่านะ
2: ใช่ใช
1: ่ใช่สมมติสักสถานการณ์หนึ่งแล้วลองภาคให้ฟังได้ไหมอ่ะ
2: ก็ประมาณสักบอลกำลังเดินเกมลุกอยู่ทางฝั่งซ้ายตบเข้าขวาแล้วซัดขวาตรงนี้ออกหลังไปประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้โอ้โหแล้วก็แม่ได้ปะ
2: ใช่ครับแล้วก็แชร์ลบแชร์ลบครับผมแชร์ยาผม
1: อะไรนะ
2: แฉลบแฉลบครับ
1: แฉลบ
2: ก็คือแฉลบครับแฉลบ
1: แฉลบ
2: เหมือนแฉลบผู้เล่นออกอะไรอย่างงี้ครับ
1: อ๋อจริงเหรอ
2: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วส่วนใหญ่จะไปภาคที่ไหนอะคะ
2: ก็ภาคอยู่ในโซนจังหวัดประจวบนี่แหละครับก็จะส่วนมากก็จะภาคอยู่เลยตั้งแต่หัวหินถึงบางสะพานน้อยครับ
1: บอกเขานะว่าถ้าอยากได้บอลดาราบอกนะ
2: ได้ได้ได
1: ้ถามว่าหนูไปเตะไหมฮ
2: ึ่
1: มยอกยอกยอกมีทีมอยู่เป็นทีมศิลปินนักร้องนักร้องลูกทุ่งนี่แหละ
2: ได้ได้เลยครับได้เลยครับ
1: ครับนะคะอ่ะรักจริงให้ติงนางมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับคนที่ฟังคลื่นอยู่แล้วกันนะครับทุกท่านเลยครับ
1: แล้วถ้ารักจริงให้ติงนางคนต่อไปจะต้องเป็นอักษรอะไรดีอ่ะ
2: เป็นอักษรหรออักษร
1: ถ้าเนื้อเพลงก็จะเป็นรักจริงๆให้ติงนางติงนางติงนางทีมันถอ

0: ถุงก็ยากไปปะ
1: ใช่ถุงก็ยากไปนะ
0: คนดี
1: ไปครับถุงยากไปเอาเป็น
0: เข้าใจกัน
1: กับเตาไหม
0: ยากอะเด้อไม่เอาทอพุทธเท่าไปเลยล่ะแหมเดี๋ยวนะถ้า
1: หยอกครับหยอกเล่นหยอกเล่น
0: นะครับแล้วจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้งนั่งทีจำได้ไหมคนดีเออนี่ที่เราเข้าใจกัน
1: ได้ดอเด็กดอเด็กดอเด็กได้ครับ
0: ดอเด็กใช่ไหมดอเด็กนะสายหน้าต้องเป็นดอเด็กนะ
1: ครับผม
0: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะพี่อุ้มนะ
1: ครับผม
0: ค่ะถ้ามีโอกาสเผื่ออาจจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู
1: ้โอเคถ้ายังไงก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ
0: ได้เลยขอบคุณนะคะที่โทรมาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนใครนะคะที่โทรมาแล้วนะมีรอเรือนะคะเราจะไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรนะมีขอเพลงรักจังจากพี่เสด็จจากพี่ต้นเคหะรามนะคะแล้วก็มีรักมา5ปีสอนเพชรนะจากพี่ณรงค์เพชรบูรณ์แล้วก็มีรักรอใต้ต้นกระโดนจากไม้พิรมพรจากพี่ยุทธปัตตานีนะคะก็จะมี1 2 3 4มี4สายอันนี้น้องเมย์ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะน้องเมย์จะเก็บชื่อไว้นะคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเรามาจับฉลากกันเดี๋ยวน้องเมย์ขอทำฉลากก่อนเตือนได้เตือนได้เตือนได้ทุกคนจะมีชื่อในนี้นะคะขออันนี้มี4คนต่อไปเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กดอเด็กนะคะดอเด็กขอมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจนถึงชั่วโมงที่2ต้นชั่วโมงที่2เดี๋ยวพาเลทเพลงฮิตนะคะใครที่จะขอเข้ามาก็เดี๋ยวน้องเมย์ลิสต์ชื่อมาแล้วกันเนาะผลงานเพลงตอนนี้นะคะรักจริงให้ติ่งนางพร้อมแล้วไปเต้นกันจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครนะคะที่รู้สึกเสียวเข่าแป๊บแป๊บเวลาลุกเวลานั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วเนาะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวค่ะด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อจะช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินนี่คล่องตัวนะมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าเนี่ยเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อHeal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะฟรีกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะใครที่สนใจค่ะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ๊ะซึ่งมหานครไลฟ์เราจะเก็บผลงานเพลงเสียงเพราะๆจากศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้1ผลงานเพลงนะคะเมื่อกี้มีขอรักจังจากพี่เสด็จมาขอเป็นพี่เสด็จแต่ว่าอีกผลงานเพลงนึงได้ไหมขอเป็นเพลงสาวกระโปรงเฮี้ยนนะจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะช่วงแรกนี้ไปแล้ว4ท่านที่ขอกันเข้ามาที่เป็นตามกติกานะคะแต่ว่าครั้งหน้าน้องเมย์ขอนิดนึงขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยเดี๋ยวถ้าได้รับรางวัลขึ้นมาแล้วน้องเมย์จะโทรกลับยังไงเนาะนะมีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะคะกับพี่ยุทธจากปัตตานีน้องเมย์ยังไม่ได้เบอร์นะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าครั้งหน้ายังไงโทรมาก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยกันละกันเนาะนะอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดชื่อออกนะยังมีชื่ออยู่นะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนก็คือวันที่30นะคะ30จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ตอนนี้ก็ขอรวบรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำการจับฉลากนะคะอันนี้ก็จะเล่นต่อเพลงกันเมื่อกี้ตกอยู่ที่ดอเด็กนะตอนนี้ก็ยังโทรได้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสาวกระโปรงเหี้ยน

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

กระเทยไม่เคยนอกใจนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงใจหมาจากวงทีทีเห็นไหมรักเดียวใจเดียวทั้งนั้นเลยใช่ไหมนะแล้วช่วงนี้นะคะเข้าสู่เดือนที่เขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางเพศด้วยก็คือ Pride Month นะคะก็คือเป็นเดือนแห่งการที่มีเขาแบบที่เขาจะมีพาเลตกันใช่ไหมแล้วก็จะมีพี่ๆที่มีเพศทางเลือกไปเดินพาเลตกันแล้วก็จะมีธงสีแบบหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะบอกว่าตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเพราะว่าประเทศเราเนี่ยไม่เคยที่จะมานั่งแบบจำกัดกะเกณฑ์ว่าเธอผิวขาวเธอผิวดำฉันมองเธอไม่ดีฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่เขารู้สึกว่าเขามาประเทศไทยแล้วเขาอุ่นใจไม่มีใครมาเหยียดเชื้อชาติเขาไม่มีใครมาเหยียดว่าเขาจะเป็นเพศไหนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเปิดรับทุกๆประเทศที่เข้ามาแล้วแบบถ้าเขาเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีเนี่ยคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าอุ้ยอบรับหมดเลยแล้วยิ่งเราเนี่ยประกาศให้เขารู้นะคะว่าประเทศเราเนี่ยมีความที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องของเพศแล้วเนี่ยโอ้โหต่างประเทศเขาเดินทางมาที่นี่เยอะมากเลยนะเมื่อก่อนนี้น้องเมย์เคยได้ทุนไปเรียนที่จีนใช่ไหมคะแล้วที่นั่นอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นเพื่อนๆมีหลายคนมากที่แบบว่าเป็นแบบตุ้งติ้งนิดนึงอะไรเงี้ยล่าสุดทุกวันนี้ก็คือเขามาทำงานที่ไทยกันหมดแล้วนะเขามาเป็นไกด์บ้างมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาชอบประเทศเรามากเลยเพราะว่าประเทศเราเนี่ยคือไม่เคยไปจัดเขาว่าเขาจะต้องแบบเป็นเพศชายนะจะต้องแมนนะแมนแฮนซัมนึกออกไหมซึ่งวัฒนธรรมแต่ละประเทศเขาก็ไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าประเทศของเราก็คือเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆนะคะอ่ะตอนนี้ได้เวลามากอดกันแล้วนะคะก้างแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆนะคะเป็นการให้กำลังใจตัวเองเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเย้อีกแค่ครึ่งปีเราจะได้ฉลองวันปีใหม่อีกแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้เดือนใหม่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆดีขึ้นไปอีกดีกว่าเดิมแล้วก็ใจดีกับทุกๆคนนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี5ประโยคฮิวใจที่อยากจะมามอบให้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้

เยอะๆนะคะบอกรักกันให้บ่อยๆในตอนที่ยังมีโอกาสอย่าเพิ่งเข้านอนทั้งๆที่ยังโกรธกันอันนี้เรื่องจริงมากเลยนะน้องเมย์จะมีข้อตกลงกับเพื่อนกับฝูงกับโอ้ยเวลาอ่ะเวลาช่วงที่น้องเมย์เคยมีความรักอย่างเงี้ยเวลามีฟงมีแฟนน้องเมย์ก็จะบอกเขาเสมอว่าอย่าโกรธกันข้ามวันไม่สบายใจบอกกันตรงๆคุยกันตรงๆนะว่าแล้วก็อย่ากลัวที่จะรักนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะจ๊ะส่วนใครที่แบบว่าอกหงอกหักบอกว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วความรักไม่เอาแล้วอย่างน้อยอ่ะก็ต้องรักตัวเองนะคะอย่างน้อยน้อยเลยก็รักตัวเองซะหน่อยละกันเนาะสองค่ะจงภูมิใจในตัวเองนะเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าทุกวันนี้เราต้องสู้กับอะไรบ้างถูกไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เก่งจัดตายเพราะฉะนั้นนะคะภูมิใจในตัวเองหน่อยนะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณผู้ฟังเจออะไรมาบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยให้รู้ว่าตัวเองต้องรู้ตัวเองนะและต้องภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะคะสามนะคะการพักไม่มีคำว่าเสียเวลาเลยค่ะบางคนบอกว่าไม่เอาไม่พักเพราะว่ารู้สึกเสียเวลาทำมาหากินคือบางทีเนี่ยเราอยู่กับโลกใบเนี้ยแล้วมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงบางครั้งร่างกายของเรามันก็ไม่ไหวมันก็ล้าเนาะถ้าเราทำงานมากจนเกินไปจนลืมฟังเสียงร่างกายของตัวเองมันอาจจะป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกผิดที่จะเหนื่อยเรานั่งพักแป๊บนึงก็ได้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยทำงานเหนื่อยจะเป็นลมก็ฝืนเคยเจอคนแบบนี้เคยเจอสุดท้ายแล้วเป็นไงหามส่งโรงพยาบาลลาไปเลย2 วันเต็มๆอย่างเงี้ยมันสู้นั่งพักแป๊บเดียวแล้วก็มานั่งทำงานต่อยังโอเคกว่านะคะจงมั่นใจในตัวเองว่าเธอทำดีที่สุดแล้วนะคะข้อ4ค่ะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วจงหยุดอธิบายตัวเองกับคนที่เขาไม่ได้อยากเข้าใจเราตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจเราก็ได้นะคะเราเนี่ยไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นมาในวันนี้ช่างเขาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากฟังอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะสนใจอยู่แล้วเคยเจอไหมคนที่เราบอกว่าเหนื่อยแล้วเขาพยายามบอกว่าเขาเหนื่อยกว่า คนแบบเนี้ยไม่ต้องไปพูดช่างมันเถอะคนที่เราบอกว่าเนี่ยเราลำบากมากเลยเรายากลำบากเราแบบว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นมาแล้วเขาพยายามพูดบอกว่าเขาลำบากกว่าเขาไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ย ช่างเขาเถอะค่ะคนแบบเนี้ยปล่อยเขาไปเลยเราไม่ต้องไปพยายามอธิบายคนแบบนี้ปวดหัวจริงๆเชื่อหนูปล่อยผ่านไปเลยนะคะสุดท้ายค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบอกตัวเองว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหมายความว่าถ้าวันนี้เราทำอะไรผิดพลาดเราไม่ต้องโทษตัวเองซ้ำๆพรุ่งนี้มันจะดีกว่าเดิมค่ะเราแค่รู้แล้วเราเรียนรู้แล้วว่ามันผิดพลาดเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะทำให้ดีกว่าเก่าให้โอกาสตัวเองหน่อยนะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะบอกตัวเองด้วยว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วนะนับจากวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้น้องเมย์อยากให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีความสุขมากๆนะจ๊ะนะมาทบทวนกติกากันอีกทีเมื่อสักครู่นี้เอาตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยเนาะพฤษภาเรามีการตกลงกันไว้ว่าเราจะเล่นต่อเพลงกันซึ่งจะต่อด้วยตัวอักษรต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคนที่ต่อถูกอักษรเนี่ยน้องเมย์จะจดรายชื่อเอาไว้ และตอนสิ้นเดือนน้องเมย์จะมาทำฉลากแล้วก็มาจับฉลากไปพร้อมๆกันในวันที่30มิถุนายนนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีพี่ต้นเคหารามพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์พี่อุ้มจากประจวบพี่ยุทธปัตตานีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่แหลมจังหวัดตรังพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็พี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่จ่อยจากนครพนมแต่มี2คนนะที่ไม่ได้ให้เบอร์น้องเมย์มานะคือพี่ยุทธจากปัตตานีกับพี่ตุ้ยลาดกระบังนะคะพี่ณรงค์เพชรบูรณ์โทรมาแล้วนะอะตอนนี้ถึงตาดอเด็กดอเด็กนะจ๊ะดอเด็กเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ยังมีโอกาสในการโทรศัพท์เข้ามาอยู่ดอเด็กจะเป็นชื่อเพลงหรือจะเป็นเนื้อเพลงก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็จัดไปนะคะโทรกันมาได้เรื่อยๆตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเบรกกันสักครู่ผลงานเพลงนี้ก่อนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพบกันนะคะดอเด็กนะจ๊ะ022481366เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกับอบอวนจากเล็กรัชเมฆค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: เมื่อสักครู่มีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าขอวันนี้แล้วแบบขอแล้วแล้วมีรายชื่อแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ขออีกได้ไหมได้ค่ะก็เพิ่มฉลากเข้าไปเป็น2อันไงใช่ไหมยิ่งร่วมเล่นเกมเยอะเท่าไหร่ร่วมสนุกเยอะเท่าไหร่เราก็ใส่ชื่อเข้าไปเยอะเท่านั้นเออก็แค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากนะคะแต่ก็จะพยายามกระจายกันเนาะถ้าสมมติว่าแบบอ๋อไม่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใส่หน้าไมค์แต่อาจจะได้เป็นแบบรายชื่ออะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันหมีอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ดอเด็กใช่ไหมหนึ่งใส่หน้าไมค์สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับครับพี่คอนครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: ผมเด็กชายแรมรุ่นเจย์ยุ่นจากมา
4: จากจังหวัดอะไรนะ
5: หมวดคุณครับผม
4: จังหวัดตรังพี่แหลมใช่ไหมคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: พี่แหลมตรงนั้นฝนตกไหมคะ
5: วันนี้ก็ตกครับตก
4: ใช่ไหมเหมือนได้ยินอยู่แวบๆแล้วเสียงพี่มันจะกระตุกกระตุกนิดนึงเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดี
5: ผมว่าดูแลพี่ครับครับพ
4: ี่ไหนๆลองจับขยับนิดนึงดูซิว่าชัดเจนไหม
5: ผมไม่ยินชัดเจนมาจากกทม.
4: เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดขยับให้เสร็จก่อน
5: ครับเนี่ยใครจะปุ่มก็จะเอามันจาก
4: ไปใช้ยกโอเคได้เลยพี่แหลมตอนนี้จังหวัดตรังใช่ไหมโอ้ยอุตส่าห์ไปเราไม่ได้เจอกันเน
5: า
4: ะ
5: พี่มาวันไหนอ่ะตอนนั้น
4: ไปมาแล้วไปมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะ20กว่านั่นแหละจำไม่ได้แล้ว
5: พึ่งพี่
4: บอกออกอากาศเลยบอกหลายรอบด้วยเนี่ยไม่ฟังหนูใช่ไหม
5: ก็ฟังอะไรผมฟังอยู่ครับระเบิด
4: เสียอกเสียใจร้องไห้แพ
5: ้ไม่ใช่ผมไม่จะให้พี่ร้องไห
4: ้เจ้าเล่นไม่ได้ร้องจริงถูกนะจังหวัดตรังใช่ไหมหนูไปกับปอเต็กตึ๊งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่26ไปวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังมาค่ะใกล้ไหม
5: ใช่ครับอยู่ข้างชั้นตัวเมืองครับผมเป็นชานเมืองเล็ก
4: ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นโอ้ยแต่ถ้ามาก็คงได้เจอแล้วเนาะ
5: ผมอยู่เนี่ยข้างวอยอดนี่ครับ
4: เอาจริงป่ะหนูอ่ะไม่เคยหนูอ่ะไปแล้วหนูก็ไปริมทะเลที่มันมีอะไรภาพเขียนที่ในเขาในผาอะไรสักอย่างอ่ะ
5: ใช่ครับ12น้ำตก416บ้าน
4: แล้วก็หนูจะขึ้นเครื่องบินอีกมันต้องแบบแต่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยอะ
5: คร
4: ับ หมูย่าง
5: กินได้กินแม่หมูย่างครับ
4: ได้กินแล้วอร่อย
5: แล้วก็มี
4: ใช่หวานแล้วก็ติ่มซำเยอะมาก
5: ใช่ครับตอนเช้านั่นเมนูหลักเลยบ้านผม
4: นะแต่ก็แบบแถวบ้านเพื่อนด้วยแหละมั้งเพื่อนไปด้วยซึ่งเพื่อนอ่ะเป็นดาราอีกช่องหนึ่งอันนั้นเขาก็เป็นสาวแพร่แต่แฟนเขาอ่ะอยู่ตรังเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขามีที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ย
5: ครับ
4: จำชื่อร้านไม่ได้แล้ว
5: ทีนี้ครับ
4: ครับ
5: ที่วันนี้ผมติดตามข่าวที่ว่าอะไรนะพี่วัดวิหารแก้วโอ้ตัวยอดนะพี่นะ
4: วัดวิหารแก้ว
5: ใช่ครับที่ว่าเป็นกระดับด้วยแก้วด้วย
4: โอ้ดูเรื่องพบค่ำเหรอคะ
5: ครับผม
4: ว้ายขอบคุณค่ะ
5: คร
4: ับ สวยสวยสวยคล้ายๆกับของวัดท่าซุงของจังหวัดอุทัย
5: อุทัยนะครับ
4: ใช่อันนั้นวัดวิหารแก้วก็อยู่ฉะเชิงเซาไหมจำไม่ได้ละ
5: จริงๆใช่ครับใช่ครับ
4: ก็วันนี้อ่านข่าวไปนะคะ
5: ผมติดตามจนจบเลยจนที60ทีมนาทีตรงนั้น
4: แล้วจะได้มาไหมเล่า
5: ทำไมพี่ไปไหนมาที่ไหน
4: มาวัดมาวามาเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้าง
5: ผมไปอยู่ตอนนั้นผมบวชอยู่ คิดว่ายอดอ่ะผมไปปีอะไรปีห้าสิบห้า
4: ค่ะ
5: หรือแบบใช่ครับไปวิปัสสนากรรมฐานนะพี่
4: อนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมอ่ะมันได้ไหมอ่ะอนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมอ่ะ
5: มันก็ขอให้ส่งผลบุญย้อนครับ
4: สาธุครับแล้ววันนี้ได้ไปวัดไปที่ไปทำบุญไหมคะเขาหยุดวิสาคงวิสาขะอะไรอย่างนี
5: ้วิสาขะผมก็ที่บ้านมีพระเยอะครับผมก็ซื้อดอกไม้เปลี่ยนน้ำพระแล้วก็จุดมนต์หน้าพระครับผม

0: อืมอนุ
1: บ
0: โม
1: างทท ี
0: นาบุ
1: อ
0: ญ
1: ่า
0: อนุ
1: คร
0: โ
1: ั
0: ม
1: บผ
0: ทนาม บุญ
1: ครับ
0: เดี๋ยวน้องเมย์บางทีน้องเมย์อ่ะไม่มีเวลาสวดมนต์น้องเมย์ก็จะใช้วิธีการเปิดบทสวดขณะขับรถ
1: โอ้มันก็ดีเหมือนกันพี่
0: แล้วก็ส
1: ครั
0: ว
1: บ
0: ดไปด้
1: ม
0: ว
1: ั
0: ย
1: นก็ได้ครับอันก็มีเรามีเป็นจำก็

0: ค่ะมหาจักรพรรดิ
1: เยอะนะยาวนะพี่
0: ได้อยู่เก้ารอบ
1: โอ้โห
0: แต่ถ้าตามกำลังวันเกิดคือ8 รอบ
1: ครับผม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ได้
0: อ่
1: ค
0: ะ
1: รับได้ใช่
0: ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเมื่อกี้รอเรือแล้วรักจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้งนั่งทีทีจำได้ไหมคนดีดอเด็กของเรา
1: ผ
0: ก็
1: ม
0: เล
1: ก็
0: ยจัดเพลงที่มีชื่อว่า
1: เด๋อเดียงด่างครับ
0: เด๋อเดียงดังนะจากลำไยไหทองคำนะคะแล้ว
1: สามเดียงเลยพี่
0: เราจะไป
1: ฮะ
0: เออเนาะ3 ตัวเลยนะเด๋อเดียงดังดอเด็กหมดเลยเราจะให้คนถัดไปในวันพรุ่งนี้สายหน้าใหม่เป็นตัวอักษรอะไรดีเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อมันดอเด็กหมดเลยอ่ะ
1: ผมเคยอย่างพี่
0: ไหนไหนไหนเอาตัวอะไรดี
1: ฮะ
0: ในเพลงเนี้ยจำได้บ่ตอนที่เฮาเป็นหมูกันตอนเด็กหน่อยนอนหนูไหม
1: ครับ
0: นอนหนูไหมนอนหนูเนาะ
1: นอนหนูครับ
0: อืมเพราะว่าพี่น่าจะร้องได้ไหมอ่ะ
1: เออไม่ได้ของเคยอ่ะผมก็ยัง
0: มันมีมันมีไอ้มังสวิรัตินอนไว้นั่งมากระดกเป็นประจำจอระหว่างนอนหนูกับจอจานให้เลือก
1: จอจานดีกว่าครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะคิดเพลงที่ขึ้นต้นด้วยจอจานหรือจะเป็นชื่อเพลงที่มีจอจานก็ได้ใครท
1: อ๋
0: ี่
1: อ
0: โทรมาแล้วติดสายหน้าไมค์แล้วพรุ่งนี้ก็ยังร่วมสนุกได้นะคะ
1: อ๋อคนที่ตัดไปจากผมนะครับนะ
0: คนต่อไปจอจานแต่ว่าเพลงห้ามซ้ำกันนะเออเพราะว่าตอนแรกรักจริงให้ติงนางไปแล้วเด๋อเดียงดังแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะห้ามซ้ำเพลงจอจานนะพรุ่งนี้เนาะอ่ะเด๋อเดียงดังมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: น้องไม่ครับทุกคนที่ฟังขึ้นอสอเฮ้ยไม่ใช่ขึ้นเขาว่าครับใส่กุญแจจากผมนอนรับเพิ่งตื่นนอนรับเพิ่งต
0: โอ
1: ื่นนี่พี่
0: เ
1: รับ
0: ค
1: ยัง
0: หุย
1: ฮ
0: ท
1: ะ
0: ำไมกวางไปโทรปลุกเขาแล้ว
1: ไม่ใช่
0: อ๋
1: ผม
0: อเ
1: ต
0: หร
1: ื่น
0: อ
1: ในตัวเองผมตื่นตัวเองพอรู้เวลา
0: อืมโอเคโอ
1: พอ
0: เค
1: ตื่นมาถึงดูนาฬิกาโอ้พี่ไม่มาแล้วมาอ่อนคว้าโทรศัพท์เลย
0: ได้เลยได้เลยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับ
1: ผมก็ทำไม่ได้เราระวังได้เลยว่า
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และอัยยารา
1: และอัยยารา
0: อาฮ่า
1: อาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุก
1: ครับ
0: บ้านต้องมี
1: อ๋อทุกบ้านต้องมี
0: อัยยารา
1: อายาราห้า
0: เออโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะพี่แหลมค่ะพรุ่ง
1: คร
0: น
1: ับ
0: ี้
1: ผม
0: ถ้าโทรมาร่วมสนุกอีกต่อให้ไม่ได้หน้าไมค์ก็จะเขียนฉลากเพิ่มเข้าไปให้นะ
1: ครับ
0: นะคะโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: เช่นกันครับพี่
0: สวัส
1: ข
0: ด
1: อ
0: ี
1: บคุณ
0: จ้
1: ค
0: าร
1: ับ
0: นะคะก็มีคนบอกว่าจองจานเดี๋ยวคิดไว้ก่อนแล้วก็อย่าบอกเพื่อนสิบอกตอนนี้เดี๋ยวก็โดนแย่งเพลงสิเออเพลงเขาห้ามซ้ำกันเด้อนะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้พี่แหลมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ลงรายชื่อไว้เรียบร้อยนะคะมีใครมาเพิ่มไหมเนาะอ๋อพี่ตุ้ยลาดกระบังขอเบอร์ด้วยจ้ะแล้วก็มีพี่ยุทธนะคะจากปัตตานีน้องเมย์ขอเบอร์ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นอักษรจอจานนะคะใครที่มีชื่อไปแล้วเนี่ยพี่ต้นเคหะรามพี่ณรงค์พี่อุ้มพี่ยุทธพี่หนุ่มน้องแต้พี่แหลมพี่หนึ่งลงก๊อกพี่ตุ้ยพี่จ่อยเนี่ยสามารถโทรมาเล่นได้อีกอ่ะจอจานอย่างเงี้ยก็เล่นจอจานไปแล้วก็ถ้าถูกต้องตามกติกาน้องเมย์ก็แค่เขียนชื่อเพิ่มเข้าไปนะคะในฉลากแล้วก็เดี๋ยวมาหยอดเอาไว้ในทุกๆวันแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ อะไร เออนั่นแหละแล้วพอเสร็จปั๊บ นะคะเราก็จะมาจับฉลากเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคนเยอะจริงๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเพิ่มรางวัลให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรางวัลปลอบจงปลอบใจอะไรให้กันไปละกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้มาร่วมสนุกกันก่อนสวัสดียูนิคยูนิคด้วยนะคะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตาม FM 95ของเราติดตามพี่เมย์ด้วยขอบคุณที่มาหากันด้วยเออน่ารักมากๆ

0: สีผัก
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จวดๆนะคะขี้เล่าบอกขี้ตัวเด้อนะขี้เล่าบอกขี้ตัวนะคะผลงานจากรวงข้าวอัญชนาสังกัดฮอปไลน์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ดิวพีรพลเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะมาแบบจวดๆโจ๊ะๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะเอามาแบบว่าแนะนำผ่าน SMS เพิ่มคะแนนเพิ่มจะได้แบบว่าชิงติดชาร์จกับเราบ้างอะไรอย่างนี้นะ4689400เบอร์ดีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ SMS นะคะ4689400พิมพ์มาเลยว่าขี้เล่าบอกขี้ตัวรวงข้าวนะจ๊ะแค่นี้ก็จะได้ไปเลย1คะแนนนะคะจากการส่ง SMS นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะสองผลงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์และโนราพลัดถิ่นนะคะจากเนตราเชและกล้วยสแตมด้วย

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมสนุกกันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะเก็บรายชื่อเอาไว้แล้วในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นจอจานใครที่ขอเพลงในชั่วโมงแรกนะคะก็นึกได้ก็รีบโทรเข้ามาก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาหมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วไม่มีอัปเดตราคายางนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเด้อน่าจะไม่มีไปอีก 2-3 วันเลยแหละใช่ไหมเออเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอเสมอจากอัศนีวสันต์นะคะแนะนำมาโดยพี่ชาติจากเพชรบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีใครอีกนะมีแนะนำมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่มีเพลงเพื่อนเพลงหวานนะสิวันนี้พี่วอนจากการไม่มาเนาะหายไปไหนเนี่ยเออนะคะไม่มีมีแค่นี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะรักเธอเสมอนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นอนิจจาทิ้งเจอนะครับจากแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รักเก่าที่บ้านเกิดของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นเพลงเมื่อสักครู่ของอาต้อมเสรีรุ่งสว่างครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับพี่สังทองบอกขอเพลงวงซิลิฟูนะฮะผิดที่ไว้ใจนะครับเอาไว้เป็นช่วงหวานวานแล้วกันเนาะแล้วก็ใครอีกขอดูซิทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่ชัยยานะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ศักชัยนะครับทักทายครับพี่บางปลาด้วยนะครับผมขอเพลงพูดไม่หวานของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นารีนะฮะพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยไหนมีใครอีกดูซิดูซิสวัสดีพี่ยูนิคยูนิคน้องลิซ่าสวัสดีค่ะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรรับชมอยู่ที่นครศรีขอ

0: เพลงขอจองเป็นแรงใจนะฮะแล้วก็พี่ฮักตลอดคืนทอดเสมอพี่สว่างพี่นักรบครับพี่เรดมี่สวัสดีครับผมทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าไมค์โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้อยๆรอรับสายอยู่ครับ022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผล

ขอบคุณ FC ฟันน้ำนมขอบคุณ FC ผู้บอกว่าท่านไหนมีแขวคือกัน

พราะเป็นเสาหลักของบ้านเข้าใจผม

0: คุณหลายๆเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุขคนครับผมนะฮะแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะคันใดกำลังใจจากคนที่เฮาฮักก็สิมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสือหวางสันนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะฮะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ผมทานบ่อยอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับยำยำฮอตพอตเนี่ยอร่อยแซ่บมากตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมไหมเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะป้าแป๋วค่ะลาดกระบังค่ะ
4: สวัสดีครับป้าแป๋วจากลาดกระบังเหมือนเดิมนะ
5: ค่ะอยากคุยกับน้องเพชร
4: ครับผมฝนตกไหมที่นู่น
5: วัดกระบังไม่ตกค่ะตกแต่กลางวันถนน
4: เข้าใจแล้ววันนี้ป้าแป๋วทำอะไรบ้างฮะทำงานไหม
5: ทำงานอะไรป้าแป๋วที่ว่าตาไม่เห็นไงที่เกษียณมาที่อายุ980แล้วนี่ไงที
4: ่
5: เป็นพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลไง
4: ครับครับครับป้าแป๋ว
5: โรงพยาบาลราชานุกูลแล้วก็อายุ80ไงคุยกับน้องเพชรข่าวโน้นไง
4: ใช่ใช่ผมจำได้นะฮะแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไรวันนี
5: ้ก็เพลงเต้ยก่อสร้างนี่แหละค่ะ
4: ของพี่จ่อยนะ
5: ค่ะป้าแป๋วก็ร่วมไปทำบุญกับท่านผอ.เมื่อวันศุกร์เนี่ย
4: ครับ
5: ที่คลื่นน่ะค่ะ
4: ที่จันทบุรีนะ
5: ค่ะ
4: ขอบพระคุณมากมากเลย
5: ได้คุยน้องเมย์เขาน้องเมย์เขาโทรไป
4: ครับ
5: โทรไปให้ผอ.โทรมาอุ้ยผอ.ดีใจใหญ
4: ่ครับผมขอบพระคุณมาก
5: ได้คุยกับผอ.แล้วน้องพีท
4: ครับพี่อ๋อได้
5: ไปร่วมทำบุญโอนโอนอะไรเนี่ยก็แปลว่าโอนไม่ได้จะโอนไปให้น้องสาวโอนไปที่ทำบุญที่โน่นอ่ะที่จันทบุรี
4: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับ
5: ดีใจใหญ่เลยพอไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็โทรมาคุยกับป้าแป๋วอีก
4: ครับเข้าใจครับป้าแป๋วครับ
5: ดีใจปลื้มใจ
4: นี่ได้เลยป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะป้าแป๋วนะ
5: เต้ก็สร้างนะค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
5: ค่ะ
4: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับ
5: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะฮะไปฟังเพลงนี้กันนะครับเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรในช่วงของสายชิวๆใจครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปสำหรับบทเพลงเดือนเพ็ญของวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับมีขอจองในใจพี่ตั๊กกตัญชลดานะครับแล้วก็ขอจองเป็นแรงใจพี่ไม้พี่รมพรอสงไขยนะครับของพี่หญิงทิติการนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่อนงจากพัทลุงพี่สุมาลาพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ใช่ไหมครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จรัสด้วยนะครับใครนะขอดูซินะครับพี่อะไรนะน้องแซมหรือเปล่าใช่ไหมน้องแซมนะน้องตู่แซมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและกันตอนนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366ครับวันนี้ผมก็มีสินค้า Heal Life มาฝากเหมือนเดิมนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่รู้สึกแบบเจ็บเข่าประมาณนี้นะฮะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ Shopmaniaอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงก่อนที่เราจะไปรับสายมาทักทายกันก่อนทาง Facebook ครับสวัสดีน้องนิวเคลียร์โอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะสบายดีนะครับน้องแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับใครอีกพี่สุมาลาพี่ศรีวิไลนะฮะบอกสวัสดีครับทุกคนครอบครัว95นะครับผมสวัสดีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะแล้วก็พี่นิภาพรนะครับสวัสดีครับมีใครอีกนอกขอดูสิไม่ได้เจอกันนานเลยไหนๆๆๆๆพี่รัชนีนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องบอลเฮลซิงนะครับเป็นญาติของแวนเฮลซิงใช่ไหมฮะใน ROV นะ FC พี่เพชรครับจากแม่บัวพันธ์นะฮะสวัสดีครับน้องบอลฮะฝากสวัสดีคุณแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่พี่บุญยากรทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
3: สวัสดีครับพี่เน่งบึงกลุ่มเหมือนเดิม
4: ค่ะ
3: ครับสบายดีนะครับพี่วันนี
4: ้ก็ไปเยี่ยมแม่มาค่ะ
3: ไปเยี่ยมคุณแม่มานะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับ
4: ก็อาการท่านก็เหมือนก็ยังทรงตัวค่ะก
3: ็
4: ยังต้องกินนมทางจมูกแล้วก็คือพูดก็ไม่ชัดแล้วอ่ะแล้วก็ติดเตียงแล้วก็ถ่ายก็ต้องทางสายยางแล้วมีแพมเพิร์สอะค่ะ
3: อ๋อเข้าใจเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งด้วยนะครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: พี่เน่งอยากฟังเพลงอะไรวันนี้
4: นี้ขอเพลงสุนารีเอาหัวใจถวายวัดนะคะ
3: โอ้เป็นเวอร์ชันของนัสุนะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับขอสโลแกนมาแลกกันก่อน
4: ค่ะเดี๋ยวลองพูดดูก่อนนะคะ
3: ครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่าน
3: ี่เป๊ะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เน่งเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่เน่งนะพี่เน่งจากบึงกลุ่มขนาดลองพูดสโลแกนนะยังเป๊ะขนาดนี้นะเก่งมากๆเลยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงยิดเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับของคุณน้าสุนารีราชสีมานะครับหัวใจถวายวัดครับ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะจบไปพาเรทเพลงฮิตของเราวันนี้เริ่มต้นกับบทเพลงหัวใจถวายวัดของณสุนารีราชสีมานะครับน้ำตาทองคำพี่ฝนธนสุนทรพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิรดาวงเทวันนะครับแล้วก็ความรักเหมือนยาขมเป็นเวอร์ชันของคุณอาสันติดวงสว่างนะฮะทักทายกันหน่อยครับน้องนิวเคลียร์อะไรนะฮะแล้วก็พี่สุมาลายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็น้องมังกรทักทายครับพี่ศรีวิไลพี่จุคนกับเชิงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็พี่นิภาพรด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจอกชีวิตมาฝากเหมือนเดิมวันนี้เหรอคือเพลงอะไรขอดูสิวันนี้เป็นเพลงที่3โอเคเพลงชื่อว่าฝนเดือน6นะครับเป็นบทเพลงของคุณเฟรนชิปเสถียรพงศ์ต้นฉบับคือคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณครูไพบูลย์บุตรขันเรียบเรียงโดยอาจารย์เหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตต้องขอขอบคุณทรีทแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไป
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับ2เพลงจบไปในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปมีขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์แล้วก็แก้บนนะครับจากน้องการตองทุ่งเงินสวัสดีครับพี่ธารเดชครับพี่มอนเรียวอโรคาพี่นิภาพรน้องมังกรนะฮะสวัสดีไปถึงคุณพี่สุริยาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่านั่งมองพระจันทร์อะไรนะนั่งมองพระจันทร์ที่สุกสกราวใจเรานั้นแอบคิดถึงเขาทำไมไม่รู้ตัวฮ่าฮ่าฮ่าคำคมนะฮะคมคลิป แล้วก็ทักทายไปถึงพี่โอฟรานนะครับพี่นาราเดชทักทายไปแล้วเนาะทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอาพิบันเทานะครับบอกว่าง่วงนอนครับน้องเพชรครับง่วงนอนบ่อน้องเพชรครับโอ้ยวันนี้ง่วงเพลียเมื่อวันเพลียนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะในช่วงของหวานวุ่นวานกันนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรเลยจากวง Nuvo นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้นะฮะทาง Facebook นี่มีปัญหาอีกแล้วนะครับข้อความหายไปเฉยเลยนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะนี่เลยครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบเอาใหม่หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC ด้วยแล้วกันนะฮะปัตตานีไปฟังเพลงนี้กันเลยครับตามคำขอนะฮะผิดที่ไว้ใจครับจากวงซิลิฟูสครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ว
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวง2เพลงจบไปเมื่อสักครู่นะครับมีจริงครึ่งเดียวจากน้องมินตราอินทิราแล้วก็ You Let Me Down คิดนำนะครับบทเพลงจากน้องเบลถาคณิตนะกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านครับที่ส่งกัน SMS กันมานะครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็กราบสวัสดีไปทางFacebook Live ครับ LTM FM 95พี่ละไอสวัสดีครับพี่คำเตยนะฮะพี่สังสุราชพี่นรเดชนะครับพี่เล็กยินดีนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ธัญรัตน์นะฮะสวัสดีครับนะแล้วก็พี่จรัตนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยป่ะอย่ารอช้าครับเราไปฟังอีกสัก2เพลงในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะนี่เลยเอ้าอยู่ไหนเพลง Hit Story อ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปฟังเพลงกันเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: งานขอเสียงต้อนรับนันอนันต์

0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: นะคะมาประเทศไทยตอนแบบนานสมัยอะตอนแบบช่วงหนึ่งซัมเมอร์หนึ่งอายุ10 ขวบ

สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใช้แรงงานทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับนะใช้แรงงานตัวเองครับตอนนี้

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับ2เพลงจบไปมีพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็ดวงเดือนของคุณโจอี้ภูสิทธิ์นะฮะทักทายครับพี่ละไอนะคุณยายออดสามย่านครับพี่สาวรักษ์ครับพี่นรเดชพี่สุวรรณีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สาวคามพี่สุภัทรานะฮะใครอีกอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาดูณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงใครอีกเนาะนะฮะอ่ะอีกหลายๆท่านแล้วกันก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างเพราะว่าทาง SMS ก็ไม่ค่อยได้ลงชื่อกันสักเท่าไหร่นะฮะอ่ะจัดไปตอนนี้ผมมีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมไม่รู้จะสบายขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผ่นประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364จัดไป3เพลงมียิงเย้ายิงร้อยนะฮะจากพี่บาวี่แล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับของ MC2 แล้วก็คุณก๊อตเมฆลาใช่ไหมครับแล้วก็นุ้ยเวนคล็อกนะครับจากพี่นุ้ยสิวีนานั่นเองทักทายครับยายออดสามญาติครับพี่จรัสครับพี่หน่อยพี่หน่อยอีเลี้ยงใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุนีนะฮะแล้วก็น้องมังกรขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับทาง Facebook ทุกท่านเลยพี่ศรีวิไลบอกว่าเต้นจนเหนื่อยนะขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ไทยเชฟเข้มข้นถึงเครื่อง

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะก็เดินทางมาสู่ท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้หนีห่างจากคินไขและวานิชนะครับทักทายครับไปถึงน้องมังกรพี่ละอายครับยายออดสามย่านน้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับผมเป็นไปตามคาดกันใช่ไหมฮะในช่วงของเพลงช้างเผือกนะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่น้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะโอ้ยังไม่นอนนะจะตีห้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่บุเรียนพี่มี่มิมี่นะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อ

ความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LPM FM 95นะคะกับเช้าวันอังคาร2มิถุนายน2569กลับมาเจอกันนะคะเช้าวันนี้ขอดูฟ้าฝนก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะหนักเลยค่ะ

กรมอุตุเตือนฝนตกหนักนะคะจะถล่มต่อเนื่องคือถ้าคำว่าถล่มเนี่ยมันต้องแบบไม่ลืมหูลืมตาเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หลายจังหวัดจะโดนเต็มๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุบ่อยๆนะคะติดตามข้อมูลเว็บไซต์

กรมอุตุที่จะออกประกาศนะคะของเหตุการณ์เรื่องนี่แหละค่ะประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้กับทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนะคะก็ยังมีฝนอยู่ตลอดต้องบอกว่าอย่างนั้น2ถึง5มิถุนายนจะมีฝนอยู่ตลอดนะคะมากน้อยแตกต่างกันไปภาคเหนือ 40% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่จังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคอีสาน 40% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากจะหนักอยู่ที่จังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบล นะคะภาคกลาง 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกก็ 60% นะคะก็นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสรุปทุกจังหวัดนะภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้น 60% ของพื้นที่นะคะที่เพชรบุรีประจวบชุมพรและสุราษฎร์ธานีแล้วก็ถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกหนักเลยค่ะ 70% ของพื้นที่นะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะกรุงเทพก็ไม่รอดอย่างที่บอกนะคะ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอันนี้ก็2ถึง5มิถุนายนนี้นะคะฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะก็หน้าฝนนะเนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้ก็แล้วกันนะคะฝนตกหนักแบบนี้การใช้ชีวิตก็อาจจะลำบากหน่อยเนาะแต่เช้าก็มันทุลักทุเลนะฝนตกเนี่ยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหเหนื่อยยากลำบากเนาะคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่คนก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ครับทีนี้มันก็ยากเนาะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนวันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดราชการเนาะวันนี้เป็นวันทำงานนะคะวันที่2มิถุนายนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็หยุดอีก1วันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีแต่หลายท่านก็อาจจะบอกว่าลาแป๊บหนึ่งได้ไหม1วันมันเป็นฟันหลออยู่ก็ได้ค่ะก็วางแผนกันดีๆแล้วกันนะคะจะลาจะไปไหนอย่างไรวันนี้น้องกวางเหลียงใหม่เช่นเคยนะคะ022481366เดี๋ยวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วยังเป็นน้องกวางใช่ไหมเมื่อกี้022481366นะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนแล้วนะคะสายยังว่างอยู่วันนี้มีข่าวดีด้วยนะข่าวดีของกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนที่เราพูดในรายการหลายครั้งว่ารัฐบาลต้องหาทางช่วยนะกลุ่มนี้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเขาไม่มีมือถือน่าจะเป็นล้านล้านอ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นล้านแน่ๆกลุ่มนี้นะคะล่าสุดของล่าสุดจริงๆนี่เขาบอกว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้อ๋อวงเงินตอนนี้นะคะเดี๋ยวใครใช้ไม่หมดเนี่ยไม่สามารถนำไปทบเดือนหน้าได้นะคะ 1,000 เนี่ยมันน่าจะหมดแหละแต่ว่าบางทีหลายคนก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะอาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่แบบไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เขาก็ไม่ทบให้นะคะระบบมันจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทวันที่1ของทุกเดือนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะไม่มีมือถือไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วย
แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะ

0: ช่วยยังไงนะคะเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่พี่ท้วนใช่ไหมจากอำเภอพี่มายโทรมาเข้ารายการนั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอนะคะรัฐบาลเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ให้เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้ก็หมายถึงรวมที่คนไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยก็จะเข้ากลุ่มนี้นะคะก็เดี๋ยวรออีกสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ไม่มีมือถือนะคะว่าจะลงทะเบียนกันแบบไหนอย่างไรเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังค่ะผู้อำนวยการสำนักคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าวันแรกของโครงการเมื่อวานนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักนะคะเปิดระบบเพียง30นาทีแรกมีคนไปใช้สิทธิ์กว่า 62,000 คนจากผู้ได้รับสิทธิ์26ล้านก็สร้างยอดขายยอดใช้จ่ายแล้ว 11.12 ล้านจากกว่า 70,000 รายการมีผู้ร่วมโครงการกว่า1ล้านร้านนะคะ1ล้าน 50,000 ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารนะขายเครื่องดื่มด้วยรวมถึงร้านค้าทั่วไปแล้วก็บริการพวกแท็กซี่รถโดยสารก็ได้นะคะส่วนร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาอันนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเนื่องจากว่ามาตรการนี้เนี่ยเขาเน้นช่วยลดภาระค่าคงชีพจากวิกฤตราคาพลังงานและน้ำมันเขาก็เลยไม่ให้เข้านะคะการทำร้านเสริมสวยหรือว่าคนที่จะเข้าร้านเสริมสวยก็หมายถึงว่าไม่จำเป็นก็ได้นะเดือนนี้งดไปก่อนยังไม่เสริมยังไม่สวยอะไรเงี้ยก็เสริมสวยที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเอาสิ่งที่จำเป็นเนาะสายมาแล้วนะคะไปรับกันก่อนหนึ่งสายค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอะไรคะ
2: เปียกครับ
0: คุณเปียกอ๋อพี่เปียกนนทบุรี
2: นนทบุรีครับ
0: เฮียเปียกช่วยด้วยใช่ไหมเฮียเปียกช่วยด้วยแต่คนนี้คนละคนนะชื่อเปียกเหมือนกันนะพี่เนาะ
2: ครับ
0: เชิญค่ะพี่เปียกมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวพี่เปียก
2: ครับ
0: ได้ยินนะคะพี่เปียกหลีวิทยุให้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะวิทย
2: ์หลีวิทยุ
0: ใช่ค่ะเปิดวิทยุอยู่ไหมคะ
2: เปิดครับ
0: ถ้าเปิดปิดให้หน่อยค่ะมันจะไม่ได้ยินกันมันจะมีเสียงลองตั้งดีเลย์ไว้นิดหน่อยเชิญค่ะพี
2: ่ครับ
0: ค่ะเรื่องอะไรนะคะ
2: เรื่องที่ว่าเขาเช่าทำการค้าอยู่ครับที่ตลาดชลประทานนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วทีนี้ค่าเช่าเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายครับผมก็แนะนำให้เขาออกไปจากบ้านเราจะได้ให้คนอื่นเช่าเขาก็ไม่ยอมออกครับเขาบอกเขารู้ตัวดีว่าทำไหวหรือไม่ไหวเขาก็เลยยังไม่ยอมย้ายออกไปครับ
0: ค้างค่าเช่าเป็นเช่าร้านค้าหรือเช่าบ้านคะพี
2: ่เช่าบ้านครับทำเป็นกดังเก็บของนะครับ
0: อ๋อทำเป็นกดังแล้วเขาไม่จ่ายกี่เดือนแล้วคะกี่งวดแล้วพี
2: ่เนี่ยเราทำสัญญากันไว้ว่าให้ชำระเงินที่ผ่านมา3เดือนนะครับ3เดือน3เดือนแล้วทีนี้มันจะครบสัญญาวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยครับมันจะครบ3เดือนแล้วเขาค้างอยู่
0: 3เดือนนี้ก็ยังไม่จ่ายใช่มั
2: ้ยยังไม่ได้จ่ายครับ 20,000 กว่าบาทครับ
0: เขาให้เหตุผลอะไรไม่จ่ายไม่มีเงินค่าเช่าหรืออะไร
2: เขาบอกว่าเขายังขายได้ยอดไม่ดีครับเขาก็เลยไม่ได้จ่ายยอดเขาไม่ดีเพราะว่าเงินมันจะต้องใช้สลับซื้อสินค้าเข้ามาอีกทีนึงครับ
0: ค่ะแล้วทำสัญญามั้ยอ่ะพี่
2: ได้ทำสัญญากันเราเขียนกันเองครับ
0: อ๋อเขียนสัญญากันเองอ๋อ
2: ครับการทำสัญญานี้มันมีหนังสือสัญญาแหละแต่ว่าเราต้องติดสตงสแตมป์อะไรให้ถูกเรื่องหรือเปล่าครับผมไม่ได้ติด
0: ถ้าจะฟ้องกันก็คงจะต้องถูกกันแหละเออแต่ว่านี่คือทำกันแบบว่ากันเองอะเนาะ

0: ทำกันเองบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายแต่ก็มันก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่แต่ว่าน
1: ั่นแหละเราก็ให้เขาเซ็นสัญญายินยอมว่าเนี่ยถึงเวลาเราจะต้องชำระแต่เขายังไม่ยอมชำระเลยครับแล้วก
0: ็
1: หลังจากเราทำสัญญากันแล้วอ่ะไอ้ค่าเช่าแล้วมันก็มีค่าน้ำด้วยนะติดมาด้วยเราใช้วิธีหักบัญชีจากธนาคารนะครับแต่เป็นบัญชีของผม
0: หักที่เราใช่ไหมเพราะว่าเราทำไว้
1: ใช่หักที่เราเพราะว่าเรา
0: เจ้าเดียวเหรอ
1: เจ้าของบ้าน
0: ไม่ถึงลูกค้านี่คือเจ้าเดียวใช่ไหม
1: เจ้าเดียวครับ
0: อ๋อเจ้าเดียวอ๋อก็ในสัญญาเช่าที่ทำกันเองอ่ะมีระบุว่าถ้าไม่จ่ายภายในวันนี้มีค่าปรับค่าอะไรไหมคะพี
1: ่ไม่ได้ระบุครับแต่ว่าเราบอกไว้ว่าถ้าถึงเวลาแล้วต้องชำระคือภายใน90
0: แล้วก็ยังไม่ชำระ
1: แล้วมันถึง90วันแล้วแล้ว
0: อีก
1: ที่ทำสัญญาไว้มันเป็นเงินค้างชำระครับมันเป็นเงินค้างชำระไอ้หลังจาก90วันเนี่ยเราก็จะต้องมีอีก3เดือนอีกด้วยนะ3เดือนที่เขาไม่ได้
0: ทุก3เดือน
1: ทุกเดือน
0: หมายถึงให้เขาจ่ายให้เขาจ่ายทุกเดือนหรือจ่ายทุก3เดือนครับพี่ทำไมทำสัญญากัน3เดือนเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าเราทำสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องจ่ายทุกเดือนครับ
0: อ๋อ
1: เดิมก็มีเงินล่วงหน้าแล้วหมายถึงว่าเข้ามาอยู่นี่ต้องทำสัญญาจ่ายให้เราเนี่ย3เดือนแล้วแต่ทีนี้ไอ้สัญญาล่วงหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีเงินล่วงหน้าไม่มีแล้วหักกันไปหมดแล้ว
0: เราหักเป็นค่าเช่าไปแล้วถูกไหม
1: หักเป็นค่าเช่าไปแล้วใช่แล้ว
0: หักเป็นค่าเช่าไปแล้วอ๋อก็จริงๆอ่ะต้อง15วันก็ตามกฎหมายก็ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้า
0: จะจริงจังในสัญญาเนาะบอกเลิกได้เลยต้องจ่ายภายใน15วันหลังจากที่คุยกันไว้ว่าจะจ่ายวันนี้ก็15วันถ้าไม่จ่ายก็นั่นแหละค่ะเราก็ต้องบอกเลิกแต่นั่นแหละต้องมีขั้นตอนว่าทวงถามเป็นกิจจลักษณะไหมให้เวลาเขาจัดการสักนิดนึงเนี่ยขั้นต่ำก็15วันเราเจอกันทุกวัน
1: โอ้ยนี่ให้ตั้ง3เดือนนะเขาบอกพี่ไม่ให้โอกาสผมเลยผมก็ให้โอกาสไปแล้วทั้ง3เดือน
0: สามเดือนมันก็นานไปแล้วก็บอกไปเลยว่าเลิกละเพราะว่าคุณผิดสัญญาซ้ำซาก
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไม่เช่าถ้าไม่จ่ายอีกก็ฟ้องเอาสัญญานี่แหละค่ะไปฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยแต่มันก็ยิ่งยากเลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ออกก็ต้องมาดำเนินขับไล่อะไรอีกอุ้ยยุ่งมากเอาจริงๆนะไอ้เรื่องเนี้ยเป็นปัญหาคลาสสิกมากพี่เปี๊ยกคลาสสิกจริงๆผู้เช่าไม่ออกเนี่ยโอ้โหมันยากเขาถึงบอกว่าเนี่ยใครก็ตามเนี่ยเวลาจะไปประมูลทรัพย์ที่กรมบังคับคดีนะไปดูทรัพย์นั้นก่อนนะยังมีคนเช่าอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่ไหมไปประมูลมาได้แล้วนะยังไม่สามารถมาเป็นเจ้าของได้เลยอะเพราะว่ามีคนเช่าอยู่แล้วออกยากมากค่ะพี่เปียก
1: อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปทำยังไงครับแจ้งความ
0: ก็แจ้งความได้ค่ะฟ้องเลยค่ะเราต้องฟ้องขึ้นศาลไปแล้วก็เดี๋ยวเอาหมายศาลมาบังคับให้เขาออกถ้ายังไม่ออกก็นั่นแหละค่ะดำเนินขับไล่อีกแล้วก็เรียกค่าเสียหายเขาได
1: ้
0: คือเอาในหนึ่งเราเสียประโยชน์ถูกไหมคะคนอื่นจะมาเช่าเราก็ไม่ได้ค่าเช่าครั้งชำระก็ไม่ได้อันนี้เขาต้องเสียค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระด้วยนะถ้าตามกฎหมายนะคะแต่ว่าพี่ก็อาจจะแบบไม่เอาแล้วก็ได้ขอให้ออกไปเถอะอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เดิมเขาบอกว่าผมตอนแรกเขาผิดนัดชำระนี่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้นะวันละจะจ่ายให้เขาบอกว่าวันละ50บาทเขาบอกเขาจะให้ค่าเสียเวลาพี่
0: เป็นค่าดอกเบี้ยเนาะ
1: ใช่เขาจะให้วันละ
0: 50บาท
1: ผมบอกว
0: ่
1: าไม่ต้องให้หรอกให้ตรงเวลากันแล้วกันไม่ต้องให้ค่าเสียเวลา
0: 50บาทนั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องพูดเนาะขอให้จ่ายค่าเช่าตรงเวลาเดือนนึงเท่าไหร่คะพี่ขอโทษที

0: เดือนหนึ่งผมคิดเขา 7,000 บาทนะครับ
1: โอ้ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะ
0: ไม่ได้เยอะเขามันอรุมมาด้วยกันมาโดยตลอดอ่ะผมก็ว่า
1: เออเข้าใจเลย
0: เขาก็เออถ้าเกิดเขาไอ้พลิกตัวกลับมาทำรายได้ขึ้นมาได้เขาก็เออจะได้มีโอกาสไม่ต้องไปหาที่อยู่ใหม่หรือว่าที่ตั้งสินค้าใหม่เนาะก็จะได้ใช้ต่อไปที่ไหนได้เขาไม่ยอมชำระเลยครับ
1: ไม่ชำระเลยก็อ้างว่ายังไม่มีกำไร
0: ได้ก็ยัง
1: นั่นแหละค่ะ
0: เงินยังอยู
1: ่ขั้นตอนก็คือนี่แหละพี่ส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไหมว่าเนี่ยให้จ่ายค่าเช่าภายในกี่วันลองส่งไปดูทำเป็นหนังสือก็ได้ค่ะไปแปะไว้ที่หน้าบ้านเขาอ่ะ
0: อันนี้คือหนังสือที่เรา
1: หนังสือบอกแค่สัญญาเช่าก็คือถ้าเราคิดจะฟ้องอ่ะเราก็ทำให้ถูกกฎหมายว่าเราบอกเลิกสัญญาให้มันถูกกฎหมายก็ทำหนังสือให้ชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยฉันเลิกสัญญาเช่ากับเธอแล้วเพราะว่าเธอผิดสัญญาครั้งค่าเช่าซ้ำซากแล้วก็ในจดหมายก็ระบุไปเลยว่าขอให้ย้ายออกภายในกี่วันอะไรเงี้ยก็คือเขียนเป็นลักษณะแบบกลางๆไปอันเนี้ยมันจะเป็นหลักฐานว่าเราแจ้งเป็นหนังสือชัดเจนเดี๋ยวเขาจะอ้างได้ว่าอ๋อไม่ทราบไม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในหนังสือก็บอกไปเลยว่าให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในเท่าไหร่ยังไงแล้วก็บอกไปเลยก็ได้ว่าไม่เอาดอกเบี้ยเลยก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเราแฟร์กันถ้าไม่ออกอันนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานแล้วว่าเราบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีที่ระหว่างที่เขายังไม่ออกไม่อะไรเนี่ยพี่เปี๊ยกก็ไม่ควรจะบุกเข้าไปในถิ่นนั้นนะคะอย่าไปย้ายของอะไรของเขานะพี่นะ
0: ครับ
1: เออเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วเขาหัวหมอมาฟ้องเรื่องการบุกรุกเคหสถานลักทรัพย์เลยมันก็เคยมีคดีแบบนี
0: ้อันนี้เราไปติดไอ้ที่บ้านของเราเลยใช่ไหมติดหน้าบ้าน
1: ก็ติดได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ส่งเป็นจดหมายไปก็ได้อย่าไปติดแบบอาจารย์ก็คือใส่ซองไปหน่อยก็พับใส่ซองไปแล้วก็ถึงผู้เช่าชื่อคุณอะไรก็เขียนไปถ้ารู้จักแล้วก็จดหมายข้างในก็บอกประมาณนั้นแหละบอกเลิกสัญญาเช่าไปเลยให้ชัดให้ย้ายออกภายในกี่วันให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในกี่วันอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเราบอกเลิกตามกฎหมายเรียบร้อยส่งเป็นหนังสือไปเลยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็พี่เปี๊ยกก็ปรึกษาทนายซะหน่อยแล้วใกล้ๆบ้านเนี่ยง่ายเลยแบบนี้ค่ะ
0: ต้องปรึกษาทนายด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าคืออย่าไปบุกรุกโดยพลการอะไรพวกนี้มันจะมีประมาณมีคดีแบบนี้เยอะค่ะเออเดี๋ยวเขามาแจ้งเรากลับนะแทนที่เราจะเป็นฝ่ายถูกกลายเป็นโอ้ยฝ่ายโดนแจ้งบุกรุกด้วยนะเคยมีนะคะเนี่ยเป็นปัญหาที่บอกว่ามันย้อนแย้งมากอ่ะกับเรื่องนี้เจอกันนักต่อนักแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ ค่าเช่าเขาไม่ใช่เยอะอะไรเนาะนั่นแหละแล้วก็สัญญาเช่าพี่ก็นั่นแหละเก็บไว้แล้วก็ทำหนังสืออีกฉบับนึงไปยกเลิกไปนะคะแล้วขอโทษนะพี่ค่าน้ำค่าไฟนี่คือมันพ่วงกับบ้านที่พี่อยู่ด้วยอะคะ
0: ใช่ค่าปกติแล้วมันมีค่าน้ำค่าไฟด้วยแต่ทีเนี้ยค่าน้ำอ่ะพอผมบัญชีที่เขาโอนเงินมาเขาโอนมาไม่ตรงเวลาไงค่าไฟเขาก็เลยตัดไปเลยค่าไฟเขาก็เลยคือทาง
1: ใช่คือถ้าน้ำและไฟแยกกัน
0: ไปเลยแต่ว่าค่าน้ำเขายัง
1: ค่าน้ำและไฟแยกกันก็คือพี่ไปยกเลิกน้ำกับไฟได้เลยเพราะมันเป็นชื่อของเรา
0: แต่ว่าค่าไฟเนี่ยทางไฟฟ้าก็ตัดไปแล้วเพราะว่าไม่มีเงิน
1: ใช้ไฟอะไรอยู่อ่ะ
0: ใช้ไฟอะไรไฟนครหลวงนะครับ
1: ไม่หมายถึงว่าในเมื่อการไฟฟ้ามายกเลิกไปแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อมา
1: ตรงเหรอ
0: ก็คือว่ายกเลิกในบัญชีธนาคารของผมไปแล้วธนาคารเขายกเลิกไปแล้วแต่ว่าเขาก็เอาบินที่เขามาวางไว้หน้าบ้านนั้นไปจ่ายเงินเองนะครับ
1: อ๋อเขาก็เนาะนั่นแหละที่ปรึกษานักกฎหมายสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะเขาค้างค่าเช่ามานานอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นเนี่ยมันต้องหมุนเงินต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เนาะเข้าใจว่ากุ้มใจแหละแต่ก็ปรึกษานักกฎหมายได้เลย

0: เงินที่ค้างอยู่ทั้งไอ้นั่นด้วยทั้งผิดนัดชำระนั้นด้วยแล้วก็ไอ้สามเดือนที่ไม่ได้จ่ายนี้ด้วยรวมแล้วตกเกือบ 50,000 นะครับ
1: เกือบ 50,000 แล้วนะคะโอ้โหคราวนี้มันก็ยากอยู่เนาะแล้วเขายังประกอบอาชีพได้ปกติอะไรไหมอ่ะพี
0: ่ก็เนี่ยยังรับไอ้อะไรนะเงินที่รัฐช่วยอยู่ครับยังเปิดร้านค้าที่ว่าอะไรนะไอ้รัฐประชาร
1: ัฐเป็นร้านค้าเหรอ
0: ใช่เป็นร้านค้า
1: แต่ว่าร้านค้าก็มีคนมาสแกนจ่ายอะไรที่ร้านเขาปกติใช่ไหม
0: ใช่มี
1: ก็จ่ายกลับมาหน่อยบ้างก็ได้นะแปลก
0: ใช่มันน่าจะทำได้เนี่ยไม่ยอมจ่าย
1: แปลกเนี่ยแปลกจริงๆน่าจะได้โอ้แสดงว่าอันนี้
0: เขาไปเช่าอยู่ต่างหากอีกทีนะครับที่เขาขายของนะแต่ว่าบ้านเขาเป็นตัวดังเก็บของ
1: ก็เนี่ยระวังพี่เปี๊ยกระวังเรื่องเดียวระวังบุกรุกนะคะเข้าไปส่งจดหมายแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยถือว่าเราทำตามหน้าที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทนายไปนะคะ
0: ครับ
1: เนาะค่ะขอให้คุยกันได้ด้วยดีนะพี่นะจริงๆก็ไม่อยากให้ขึ้นลงขึ้นศาลหรอกเนาะ
0: ครับ
1: นะคะค่ะโชคดีค่ะพี่
0: ต้องปรึกษาทนาย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณด้งเลยไม่ได้คุยเลย
1: ค่ะเดี๋ยวจะมาค่ะสักครู่ค่ะ
0: ยังเจ็บที่นอนอยู่ทั้ง

มีคนส่งมาก็บอกว่าคุณดงน่าจะถูกรางวัลนะคะอันนี้ก็เลยยังไม่ตื่นน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะน่าจะตื่นแหละถูกรางวัลก็ต้องตื่นนะหรือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเขาเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเมื่อวานนี้ใครถูกรางวัลบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะแม่ค้าผัก รับ1 ใบ6 ล้านอ๋อโอ้ยแม่ค้าผักยังเป็นสาวน้อยอยู่เลยท้อง5 เดือนด้วยนะอยู่ในตลาดกำแพงเพชรด้วยน้องด้งเออนี่บ้านน้องด้งเลยชื่ออินชิลาอายุ25 ปีนะคะเขาถูกรางวัลที่1มีเพื่อนเพื่อนแม่ค้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนะคะเธอบอกว่าเธอนอนฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลข173770โอ้โหบอก6 ตัวตรงเป๊ะเลยนะคะเธอบอกว่าถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญด้วยนะเธอก็ไปขายของปกติเนาะถ้ามีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินมาเธอก็บอกว่าเอาดูหน่อยก็พบว่ามันมีเลข770อยู่ตรงกับที่ฝันแต่มีด้วยกันอยู่2 ใบตอนนั้นเธอก็บอกว่าไม่มีตังค์อ่ะก็ซื้อแค่ใบเดียวพอหลังจากที่รางวัลออกแล้วไม่ถูกรางวัลที่1โอ้โหดีใจจนร้องไห้เลยไม่คิดว่าจะถูกเนาะแล้วมันคือเธอบอกว่าเธอยังเป็นหนี้ค้างค่าผักอยู่เลยตอนนี้ดีใจมากจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปทำบุญให้กับคนแก่ที่มาเข้าฝันนั่นแหละค่ะเออแล้วก็เธอบอกว่าเธอน่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะคะบ้านเนี่ยอยู่ที่ดอยมูเซอร์เลยตั้งท้องได้5 เดือนแล้วอาจจะลูกในท้องให้โชคก็ได้หลังจากนี้ก็ไม่เลิกขายผักหรอกยังขายต่อไปนะคะอื้อหือนี่แหละก็อยากให้อย่างเงี้ยคนสู้ชีวิตอย่างนี้เนาะถูกรางวัลนะคะก็ขอให้เธอเรียกว่ามีแต่โชคดีนะนี่แม่ค้าก็มาแสดงความยินดีกันใหญ่เลยนะคะเธอก็ไปพบกับตำรวจเมื่อวานนี้ร้อยเวรก็บอกว่าร้อยเวรของสภ.เมืองกำแพงเพชรนะคะคนนี้เพิ่งมาทำงานเป็นวันแรกมาทำงานที่โรงพักนี้คือย้ายมาวันแรกเลยอ่ะเมื่อวานเข้าเวรครั้งแรกด้วยนะคะตอนแรกอยู่โรงพักลานกระบือบอกว่าตกใจขนลุกไปหมดร้อยเวรนะร้อยตำรวจโทธนกิจพิษอ่อนนี่ก็ได้ไปอีกข่าวนึงอันเนื่องมาจากว่าเพิ่งย้ายมาอยู่โรงพักนี้ครั้งแรกอยู่ๆก็มีแม่ค้าผักมาบันทึกประจำวันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ตกใจขนลุกไม่น่าเชื่อเพราะว่าอะไรตอนที่อยู่โรงพักลานกระบือก็เป็นแบบนี้จำได้ว่าวันนั้นก็ย้ายไปวันแรกเหมือนกันเข้าเวรครั้งแรกก็มีคนถูกรางวัลที่1ไปลงบันทึกประจำวันเหมือนกันโอ้โหอะไรกันขนาดนี้เนาะร้อยเวรคนนี้ย้ายไปที่ไหนวันแรกมีคนถูกรางวัลที่1ตลอดเลยนะนี่2โรงพักเลยนะร้อยตำรวจโทธนกิจนะคะก็เลยลงบันทึกให้แบบละเอียดมากโอ้โหดูสิแกขยันพิมพ์เนาะเขียนเป็นหน้าเลยนะคะว่าน้องคนนี้ถูกรางวัลงวดที่ชุดที่ของงวดวันที่1มิถุนายนแล้วก็บันทึก QR code ของสลากให้ด้วยเพื่อป้องกันลอตเตอรี่สูญหายหรือว่าถูกขโมยไปนี่โอ้โหร้อยเวรน่ารักเดียวนะคะก็นี่เป็นคนดวงเฮงนะใบเดียวก็เถอะละ6 ล้านเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะต่อยอดไปได้เยอะเนาะเพราะว่าน้องเขาอายุยังน้อยอยู่นะเป็นแม่ค้าวัย25 ปีนี่ก็คนดวงเฮงนะคะส่วนบ้านนี้โอ้โหเรียกว่าสุดไวรัลเลยบนโลกออนไลน์เมื่อวานเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อโออาริยะโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่มีพระสงฆ์เดินทางไปรับกิจนิมนต์แต่ไปผิดบ้านค่ะเพราะว่าเจ้าภาพทั้ง2 งานเนี่ยชื่อคล้ายกันนะคะจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่30

ชีวิตแล้วนะคะวันสิ้นเดือนเนาะในบ้านพักอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนิมนต์พระจากวัดชื่อวัดสุทิธรรมคลองรังมาทำบุญที่บ้านแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีพระอีกคณะหนึ่งเดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้ก่อนโดยทั้งเจ้าภาพและพระต่างก็เข้าใจว่าเป็นงานที่นิมนต์มาพอมาถึงปุ๊บก็รออะไรล่ะก็ทำพิธีแล้วก็สวดตามปกติสิทีนี้เรื่องมาโป๊ะตอนที่ว่าจริงๆอ่ะที่เจ้าภาพไปนิมนต์เนี่ยอีกวัดหนึ่งนะพระสงฆ์จากวัดสุทิธรรมคลองรังก็เดินทางมาถึงก็เอ้าโยมอะไรอ่ะก็ไปนิมนต์พระไปนิมนต์อาตมามานี่เพิ่งมาถึงนะแล้วทำไมมีสวดอยู่แล้วล่ะในบ้านน่ะนะพระสงฆ์ที่กำลังสวดทำบุญให้อยู่นั้นมาผิดบ้านค่ะพระที่มาคณะแรกอ่ะมาผิดจริงๆพระที่สวดอยู่เนี่ยเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้วนะคะไม่ใช่พระที่ปราจีนบุรีแล้วทราบว่าเจ้าภาพที่นิมนต์พระจากสระแก้วเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปอีกสักประมาณ300เมตรนิมนต์เหมือนกันแล้วที่สำคัญคือว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วยนะคะทำให้เลยพระคณะแรกเข้าใจผิดว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ห่างกัน300เมตรนะคะเมื่อทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงว่าตรวจผิดบ้านแล้วสร้างความเฮฮากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสลับคณะพระสงฆ์ให้ตรงกับงานที่รับกิจนิมนต์ไว้ก็สวดยังไม่ทันจบก็ต้องเลิกกลางคันไปอีกบ้านนึงต่อนะอยู่ห่างกัน300เมตรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะคือชื่อคล้ายกันน่ะหามากก็บอกว่าพระอีกคณะหนึ่งมายืนรออยู่เอ้าอะไรทำไมมาช้าหรือยังไงรอไม่ได้เหรอเอาเปล่าพระคณะแรกมาเจริญพรผิดบ้านค่ะอย่างเงี้ยก็มีนะก็เป็นข่าวขำๆแล้วกันเนาะสำหรับเช้าวันนี้เพราะว่าหลายท่านบอกว่าโอ้ตอนนี้ถึงแม้ว่ามีในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าขายของไม่ดีเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้นะคะก็รอถึงแม้ว่าวันแรกอาจจะยังขายไม่ได้นะคะวันต่อไปอีก4เดือนนะสำหรับโครงการนี้นะคะก็น่าจะยังลงทะเบียนได้อยู่จนถึงอุ้ยแม่ค้าใหม่อ่ะยังลงทะเบียนได้อีกหลายวันเลยนะคะใครที่เมื่อวานนี้ทดสอบระบบแล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้ากันนี่นะคะขายดีมีลูกค้ามาสแกนจ่ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงทะเบียนได้ยังทันอยู่นะคะยังทันอยู่ค่ะนะไอ้เรื่องภาษีเนี่ยก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูนะคะปรึกษาร้านค้าที่อยู่ข้างๆก็ได้นะที่เขาทำมาแล้วเนี่ยว่าเขามีวิธีการจัดการเรื่องภาษีอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณขายดีอ่ะจริงๆก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเนาะถ้าขายดีจริงๆนะสรรพากรก็คงจะไม่ได้โหดร้ายอะไรมากมายก็ยอมจ่ายนะคะสำหรับตามความเป็นจริงนะคะอีกเรื่องนึงยังมีอยู่นะคะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับการถูกหลอกกันถูกยืมเงินกันถูกอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่เพจสายใหม่ต้องรอดมีผู้หญิงคนนึงนะคะชื่อน้องหญิงอายุ33ปีค่ะไปร้องขอความช่วยเหลือหลังจากผู้หญิงอีกคนนึงเขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะเอารถ BM มาจำนำกับนางสาวหญิงเพื่อขอเอาเงินไปใช้จ่ายแล้วก็เอาไปเปให้หนุ่มบาร์โฮสก่อนที่ภายหลังจะเกิดข้อพิพาทเรื่องการชำระหนี้แล้วก็ครอบครองรถคันนี้คุณหญิงเนี่ยเขาเล่าว่าไปรู้จักกับเน็ตไอดอลคนนี้รู้จักครอบครัวด้วยนะตลอดเวลาที่รู้จักกันเนี่ยฝ่ายคู่กรณีกับครอบครัวมักจะติดต่อมายืมเงินกันอยู่เป็นประจำอ๋อซึ่งส่วนใหญ่พ่อด้วยแม่ด้วยของเน็ตไอดอลเนี่ยจะเป็นคนประสานพูดคุยยืมเงินก็แสดงว่ารู้จักกันทั้งครอบครัวนะคะผู้เสียหายคือคุณหญิงก็เล่าว่าครั้งแรกที่เจอกันเจ้าตัวเดินทางมาพร้อมกับหนุ่มบาร์โฮสและอ้างว่าต้องการเงินไปหมุนเวียนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับผิดพันธ์ความงามที่ขายผ่านออนไลน์ก็จะยืมสัก300,000
โดยเอารถ BM

เต็มเนี่ยมาวางไว้เป็นหลักประกันแล้วก็พร้อมจะทำเอกสารหลักฐานการกู้ยืมให้เรียบร้อยรวมถึงยืนยันว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนภายในเวลาที่กำหนดแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีเงียบจ้อยเลยค่ะไม่มาชำระหนี้ตามข้อตกลงต่อมาคู่กรณีเน็ตไอดอลกับครอบครัวก็ติดต่อกลับมาขอให้เอารถยนต์คืนโดยอ้างว่ารถ BM คันนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้บริหารเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้อุปการะคู่กรณีอยู่พร้อมระบุว่าถ้าไม่คืนรถเธอจะถูกดำเนินคดีในข้อหารับของโจร นะอ้าวคราวนี้คุณหญิงก็เลยเกิดความกังวลตัดสินใจคืนรถให้ไปแม้ว่าเงิน 300,000 เนี่ยยังไม่ได้รับคืนก็ตามนะคะโอ้ตายทำไมอะไรขนาดนี้เนาะก็ให้รถเข้าไปหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าทรัพย์สินต่างๆที่คู่กรณีใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยจึงเกิดความกังวลเกี่ยวกับติดตามทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ในอนาคตเนาะเพราะว่าต้อง 300,000 เนี่ยเงินที่เอาไปทีนี้ก็ไปถามคนใกล้ชิดเพื่อนของเขาก็พบว่ามีผู้ที่อ้างว่าเคยได้รับความเสียหายลักษณะใกล้เคียงกันหลายรายโดยส่วนใหญ่เกิดความน่าเชื่อถือมาจากภาพลักษณ์ของเธอใช้ชีวิตหรูหราบ้านก็เป็นคอนโดหรูใช้รถยนต์ก็แพงๆทั้งนั้นใช้สินค้าแบรนด์เนมคราวนี้เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้ก่อนกับตำรวจพร้อมกับบันทึกรับสภาพหนี้เป็นจำนวนกว่า 300,000 เอาไว้แล้วก็มีกำหนดเงื่อนไขในการผ่อนชำระไว้เป็นหลักฐานแต่จนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่เคยได้รับเงินตามข้อตกลงเลยนะคะ 300,000 ก็ยังอยู่นะที่มายืมไปนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบต่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเองก็มีผลกระทบทางการเงินเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันนะคะก็เลยไปร้องเรียนสายไหมต้องรอดอันนี้ก็เป็นการยืมเงินกันเนาะก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะคะแต่ว่าประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าการที่คู่กรณีเนี่ยเอารถของคนอื่นมาจำนำโดยภายหลังแจ้งว่าไม่ใช่รถของตัวเองแล้วก็ต้องตรวจสอบว่ามีเจตนาช่อโกงหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เพราะตอนแรกเนี่ยเอารถมาวางเนี่ยดูเหมือนเป็นของตัวเองเนาะส่วนการข่มขู่นะคะเห็นบอกว่าอาจจะมีการข่มขู่กันบ้างก็มองว่านี้อาจจะเข้าข่ายความผิดอาญานะคะล่าสุดนั้นก็เลยไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรเนาะแต่ก็ไม่จ่ายกันอ่ะเนี่ยค่ะนี่เน็ตไอดอลโปรไฟล์หรูแต่ก็เป็นซะอย่างนี้เนาะ 300,000 เนาะอันเนี้ยก็ไม่น้อยนะคะสำหรับหนี้สินที่ค้างกันอยู่นะมันก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะต้องทำยังไงมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะคะก็น่าเห็นใจเนาะคนที่ให้เงินไปบางทีก็รู้สึกว่าก็รู้จักกันอะทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาก็ไม่ได้ใช้คืนอะไรกันก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกับใครนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่หนักใจมากค่ะเอาอีกเรื่องนึงเราอ่านข่าวนี้ทุกวันนะเรื่องยาเสพติดเมื่อวานนี้ก็บอกเลยว่าผลโพของสวนดุสิตโพนะชาวบ้านสะท้อนถึงรัฐบาลนะคะว่าปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือเรื่องยาเสพติดนี่แหละนะที่ติดใจกันอยู่ทั่วประเทศนะคะเพราะว่ายังไงยังไงก็ไม่หมดนะคะปราบยังไงก็ไม่หมดนะคะเมื่อวานนี้แม้แต่วัดสวนแก้วค่ะยังเจอแรงงานที่ทำงานอยู่ในที่นั่นยังฉี่ม่วงเลยคิดดูอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายความมั่นคงของอำเภอบางใหญ่นนทบุรีนะคะนำโดยนายอำเภอสุรชัยโคตรบุตรดีพันตำรวจเอกศิรภพอนุสิริผู้กำกับสภ.บางใหญ่แล้วก็อาสารักษาดินแดนนะคะ70กว่านายค่ะนำกำลังไปตรวจปัสสาวะแรงงานไทยและต่างด้าวทั้งชายและหญิงที่ทำงานอยู่ในวัดสวนแก้วของพระอาจารย์พยอม500กว่าคนนะคะวัดสวนแก้วเนาะโอ้คนอยู่เยอะมากเลยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าตำรวจสภ.บางใหญ่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปก

ครองเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนว่ามีแรงงานภายในวัดสวนแก้วมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยบูรณาการร่วมกันไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะคะแรงงานหญิง203คนแรงงานชาย358คนรวมทั้งหมด561คนนะคะก็ตรวจฉี่ทุกคนเลยมี5รายฉี่ม่วงนะคะนี่อายุก็ไม่ใช่น้อยนะโอ้ขอโทษค่ะไม่มีวัยรุ่นเลยไพฑูรย์45ปีศิระ48ปีชูเกียรติ51ปีอรวรรณผู้หญิงนะ46ปีและอุศนา49ปี5รายที่ฉี่ม่วงคืออายุ45ถึง51กันแล้วทั้งนั้นและยังมีแรงงานชายหลบหนีการตรวจสารเสพติดอีก3อันนี้ไป3ไม่ยอมตรวจก็ฟันธงได้เลยถ้าไม่ยอมอย่างนี้ก็แสดงว่าใช่นะคะให้สงสัยไว้ก่อนว่าน่าจะใช่นะคะที่เจอปัสสาวะม่วงเนี่ยไม่มีต่างด้าวเลยนะคะมีแต่ชื่อไทยทั้งนั้นเลยค่ะ5คนนี้หลังจากเจอปัสสาวะม่วงตำรวจก็เข้านมัสการพระพยอมทันทีเจ้าอาวาสนะพระอาจารย์พยอมก็ทันทีเหมือนกันนะคะไล่แรงงานที่ตรวจเจอสารเสพติดและแรงงานที่หลบหนีจากการตรวจหาสารเสพติดออกจากการเป็นพนักงานของวัดทันทีพร้อมกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะอาจารย์พยอมบอกว่าอยากทำให้ทุกอย่างโปร่งใสคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีญาติโยมร้องเรียนว่าที่วัดพระอาจารย์เนี่ยนะมีทั้งผู้ค้าและผู้เสพมาอยู่กันที่นี่ถ้าไม่มีการตรวจเช็คมันก็จะคุมเคือแต่ก็สงสารเจ้าหน้าที่แหละเพราะว่าคนงานเยอะ500กว่านะคิดดูต่อจากนี้ถ้าเป็นคนมีอายุเยอะอยู่ในศีลในธรรมเราจะไม่ตรวจส่วนคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเขาเรียกมาสุ่มตรวจกันเป็นรายรายอ๋อเดี๋ยวถ้ามีอายุเยอะพระอาจารย์บอกว่าจะไม่ตรวจคือถ้าอยู่ในศีลในธรรมเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย51นะพระอาจารย์เนาะนายชูเกียรติชาวสมุทรสงครามอายุ51ปีนางสาวอรวรรณ46ปีชาวนนทบุรีนั่นแหละอันนี้ฉี่ม่วงนะคะเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าต่อไปใครที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยค่อยเรียกมาสุ่มตรวจเป็นรายๆส่วนคนที่ร้องเรียนครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเจตนาอะไรเขารู้ว่าพระอาจารย์พยอมเนี่ยเข้มงวดเรื่องนี้มากทำเรื่องนี้มานานแล้วขนาดเคยมีคนมาขายยาวิ่งไล่จับด้วยตัวเองเลยมันก็ไม่หยุดตอนนั้นในมืออาตมาถือน็อตอยู่หนึ่งตัวจึงเคว้งไปโดนศีรษะมันแตกเลือดไหลเต็มเลยเคยทำมาแล้วแบบนี้แต่ตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าไม่อยากจะไปมีบทบาทแบบนั้นแล้วบทบู๊ควรจะเป็นของเจ้าหน้าที่เออใช่ค่ะเพราะว่าพระอาจารย์อายุเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าถือน็อตอยู่หนึ่งตัวเคลี้ยงไปโดนหัวนะคะเลือดไหลเต็มเลยวัดสวนแก้วยินดีให้ตรวจสอบนะคะตอนนี้ก็รู้สึกสงสารคนแก่เขาไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องสงสัยเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมอย่างดีแล้วก็อยู่ที่วัดมานานแล้วรายได้ก็น้อยผู้สูงอายุมีรายได้แค่วันละ80บาทเท่านั้นนะเพราะว่าที่นี่กินอยู่พร้อมเสร็จเลยแล้วก็เจียดเงินไปซื้อยาเสพติดได้ยังไงอาตมาเชื่อว่าไม่มีแน่นอนหมายถึงว่าถ้าผู้สูงวัยที่อยู่ในวัดเนี่ยนะคะแต่ว่าก็โดนตรวจไปด้วยนะเพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้ละเว้นนะเมื่อวานนี้500กว่าก็ตรวจทั้งหมดนั่นแหละที่หนีการตรวจไปก็นี่แหละค่ะไม่กี่คนเท่านั้นเองเนาะ3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องร้องเรียนอย่างนี้ค่ะคือคนร้องเรียนก็ร้องเรียนทั่วทั้งวัดแหละนะคะก็คิดว่าดีเหมือนกันจะได้ตรวจสอบกันใครที่ไปร้องเรียนเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าอยากให้ดูตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจบ้างนะไม่ใช่ร้องอย่างเดียวเวลาเขาทำงานเนี่ยไม่มาดูมีเจตนาอะไรขออภัยเวลาร้องเรียนช่วยใส่ชื่อและเบอร์โทรติดต่อมาจะได้ค้นหาความจริงกันนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะบางพื้นที่นะก็ต้องชื่นชมนะฝ่ายปกครองของบางอำเภอเนี่ยนะคะเขาก็จะร่วมกันกับตำรวจในพื้นที่ล่ะค่ะบูรณาการร่วมกันในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะของกำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องทำเนาะตามนโยบายที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะก็ต้องรีบบูรณาการกันด่วนๆเลยนะคะตรวจปัสสาวะโรงพักก็ตรวจมาแล้วอำเภอนะตำบลผู้ใหญ่บ้านเวลา
มีประชุม

ประชุมอะไรพวกนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันมาพร้อมกันเนี่ยนายอำเภอก็ล็อกประตูตรวจฉี่เลยนะคะก็ถือว่าต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะสำหรับในเรื่องของยาเสพติดไม่งั้นยังไงก็ไม่หมดไปจากประเทศไทยแน่นอนนะคะนี่คือขนาดวัดสวนแก้วเนาะยังต้องเจอเลยนะคะเจออันนี้เป็นแรงงานนะไม่ได้เกี่ยวกับพระอะไรนะคะเพราะว่าคนอยู่เยอะมากเนาะสำหรับแรงงานที่วัดสวนแก้วเนี่ย561คนนะคะก็ไม่น้อยค่ะถือว่าเยอะมากการที่คนหมู่มากไปอยู่แบบนี้ก็ต้องมีปัญหาเรื่องนี้บ้างก็เลยมีคนร้องเรียนไปที่ตำรวจนั่นเองนะคะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็ม

0: อิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ยน2569วันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดนะคะพี่คิมอะคะหรือพี่คิมถามมาว่าติด200บาทต่อวันใช้ไม่หมดต่อวันสะสมได้ไหมได้ค่ะก็ภายในเดือนนี้พี่จะใช้วันไหนก็ได้นะคะให้ครบเนาะ 1,000 บาทที่เขาโอนแล้วน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: วันนี้ก
1: ็มาแล้วว
0: ันที่2วันนี้มีคนบอกว่าน้องโด้งถูกรางวัลแน่ๆ

0: จัดกิจกรรมครบรอบไปเนาะ
1: ครับผม
0: บอกบ่อยมาก
1: ดันไม่ได้นึกถึงเลยฮะพอดีวันนี้ก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ทั้งนั้นเลยฮะไม่ถูกเลยฮะ
0: แล้วลืม95ไปเลย
1: ลืมเออ
0: ไม่ได้ซื้อแต่มันออกบ่อยมากนะ95 96 98อะไรประมาณนี้เนาะ
1: ใช
0: ่เออ95น่ะบ่อยสุด
1: ๆแล้วคุณผู้ฟังเราไปฮะผลประกอบการ
0: ผลประกอบการ
1: ส่งมาบอกรวยกันบ้างมั้ยรวย
0: เออพี่ปูไงพี่ปูกัญญารัตน์เนี่ย
1: เป็นไงฮะ
0: ใครอีกผลประกอบการนะฮะเออพี่แขกสุขีรัตน์นี่เดี๋ยวบอกให้ทราบกันโดยทั่วไป
1: ยินดีด้วย
0: นะยินดีด้วยทุกคนเลยนะคะแต่ละคนนะ
1: วันนี้เหมือนกับว่าแบบว่าเหมือนตอนเช้าอ่ะเหมือนตอนเช้าแบบเอ้ยได้เงินเลยได้เงินมันเหมือนแบบไทยช่วยไทยพลัสที่มันช่วยเรานะมันเหมือนว่าเราเหมือนถ้าเราได้เงินแล้วซื้อของแล้วมันแม่ไม่เงินคืนหรือว่าจ่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันเหมือนเป็นผู้ชนะเออรู้สึกความรู้สึกของคนของมนุษย์เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขอ่ะเหมือนเป็นผู้ชนะ
1: ใช่เออแต่พอตกบ่ายฮะย่อยยับ
0: แพ้กันสี่โมงกลายเป็นผู้แพ้เฉย
1: ใช่วันเดียวมีสองอารมณ
0: ์เออนะคะไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะเออก็เอางี้หลายคนก็อย่างที่บอกนะคะว่าเออรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็อาจจะมีอาชีพเสริมก็ว่ากันไปนะคะก็ฝากย้ำนะแม่ค้าทั้งหลายนะคะที่ยังไม่ได้ลงในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะยังมีเวลาค่ะเพราะว่าเขาให้โอกาสนะคะเพราะบางคนเนี่ยเหมือนจะดูสถานการณ์อ่ะน้องดวงดูสักเดือนนึงก่อนไหมเพราะยังมีตั้ง3เดือนเนาะก็ได้ค่ะรัฐบาลก็ไม่ว่าอะไรก็ยังมีโอกาสจะไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะแม่ค้าร้านใหม่ไปลงได้เลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อยู
1: ่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บางทีไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ร้านอาหารร้านอะไรนะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวส่งมาจังหวัดไหนที่นี่ร้านทำผมร้านเสริมสวยอ่ะพี
0: ่ร้านเสริมสวยรู้สึกไม่ได้นะ
1: เอ๊ะทำไมที่ขอนแก่นเขาแห่กันไปใช้เลยฮะเขาบอกว่า
0: เฮ้ย
1: ตะใด200จ่าย80บาทเองพี
0: ่เดี๋ยวร้านเสริมสวยร้านสปาเล็บเขาบอกว่าไม่อยู่ในขายรอบนี
1: ้เหรอ
0: โอ้
1: เขาไปลงแล้วสิทำไงล่ะ
0: ไปลงแล้วเหรอ
1: คนแห่ไปใช้กันนะเขาบอกว่าสองสะใดจาก200จ่าย80บาทอะไรแบบเนี้ย
0: เหรอ
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วไปลงก็เลยบอกว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบร้านอื่นๆอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะก็ถ้าเขาร่วมได้ก็ช่วยแบ่งเบา
0: เลยก็นี่ไงเขาบอกว่าร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมาตรการนี้มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตน้ำมันคือมันเหมือนกับว่าร้านเสริมสวยเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย
1: ถ้าคนต้องทำสมมติคนจะไปทำงานคนต้องทำผมทุกอาทิตย์ทุกเขาเรียกอะไรคนต้องสระผมทุกกี่วัน3-4วันสระทีเนี่ยผู้หญิงอ่ะที่เขาแล้วเขาได้ผมไปทำงานขนาดมันก็ช่วยลดภาระได้เขาได้นะ
0: ก็ไปสแกนจ่ายมาสระผมเองได้ไปซื้อแชมพูมา
1: เห็นบางทีแบบคนที่ออฟฟิศอ่ะเขาต้อง 2-3 วันสะใดทีนึงปามาออฟฟิศอะไรแบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องเข้าร้านเสริมสวยคือผู้หญิงเนี่ยยังไงต้องเข้าแต่ว่าเนี่ยร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเขาว่าอย่างนั้นนะไอ้1 ล้าน 50,000 แห่งอ่ะเป็นร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มกับร้านทั่วไปรวมแท็กซี่อะไรได้นะไรเดอร์ได้แต่ว่าร้านเสริมสวยดูดีๆนะคะเผื่อว่าอาจจะได้ก็ได้เนาะแต่เนี้ยเมื่อวานที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังอ่ะท่านว่าอย่างนั้นน่ะ
1: อ๋อ
0: โอ
1: ้ไม่ดูว่ามีคนไปใช้แล้วเขาลงกันไปแล้วฮะด้าน
0: ชักเป็นห่วงร้านนั้นจังนะคะก็ไม่เป็นไรเช็คกันดีๆนะวันแรกก็อาจจะมีแบบเข้าใจผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเนาะ
1: ใช่ก็กำลังจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องถ้าคนแบบ แล้วคนจำเป็น

0: ที่ต้องแบบไปสระผมก่อนไปทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได
1: ้ก็น่าจะได้
0: แบบเบาตรงนี้ไปได้แต่ถ้าเขาไม่ให้ก็อ้าวคือเจตนาลมนะ
1: ค่ะนะอ่ะเช็คดีๆนะคะ
0: ครับผม
1: ส่วนคนนี้นี่จะมีไทยช่วยไทยหรือไม่มีก็ตามยังขยันเหมือนเดิมนะคะพี่สุนารีราชสีมาเธอก็ยังไม่คิดเกษียณจากวงการบันเทิงอะไรนะขอรับทุกโอกาสที่เข้ามาแต่บางวันก็ไม่ได้มีถ่ายรายการหรือไม่มีงานเพลงเธอก็ใช้เวลาไปการปลูกผักแล้วก็เอามาขายเองด้วยนะคะลุงล
0: ่
1: าสุดนั้น
0: เธอบอกว่าคิดอยู่นั่งขายผักอยู่ฮะ
1: เออแกคือแกปลูกเองขายเองแบบว่าไม่มีความเขินอายว่านี่โอ้เป็นนักร้องรุ่นใหญ่นะดังมากนะสุนารีนะแกไม่มีตรงนั้นแกบอกว่าแกไม่อายทำกินมีความสุขกับทุกอย่างในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาดูน่นนั่นนี่อยู่กับหมาว่างก็ปลูกผักเก็บผักขายทำกับข้าวให้ลูกหลานกินให้คนงานกินแล้วก็ไปดูที่ดูทางไปดูน้ำดูอะไรที่เราจัดเตรียมไว้แล้วก็กำลังจะไปพัฒนาพื้นที่ลำตะคองคือจะมีที่ดินอยู่ที่นั่นจะไปปลูกบ้านแล้วก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะทำเป็นแปลงผักเหมือนกับแลนด์มาร์คเล็กๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปทำแปลงผักอะไรอยู่ที่นั่นในบ้านปลายถามว่าแล้ว ตอนนี้เนี่ยมองว่าดูเหมือนพี่สุจะสลัดภาพนักร้องไปใช้ชีวิตแบบบ้านๆแล้วเต็มตัวจริงไหมบอกว่าจริงๆก็เป็นแบบนั้นมาอยู่แล้วเป็นเกษตรกรหลักแต่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลไงคนก็เลยไม่รู้พอมีโซเชียลก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดได้ใช้ชีวิตแบบเรียวๆถ่ายทอดให้คนได้เห็นถ่ายคลิปทำกับข้าวกินแบบไหนสุนารีอยู่แบบไหนว่างทำอะไรมีงานในวงการก็ไปก็ทำได้หมดแกก็ว่าอย่างนั้นเนาะหลายคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยอยากทำแบบเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นมันคือเป็นผู้ใหญ่อ่ะคือบางคนขอไปดูบ้านเลยนะไอ้ปลูกเนี่ยวิธีการปลูกแบบไหนปลูกถั่วฝักยาวแบบไหนที่แบบไม่มีหนอนเจาะอะไรนะแกก็บอกว่าก็เหมือนการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนะเลี้ยงต้นไม้กว่ามันจะโตงอกงามมาเห็นเขางามออกดอกออกผลมีความสุขมากๆนะคะฝากทุกคนไม่ต้องรอให้อายุเยอะเริ่มทำเร็วก็เหมือนจะมีความสุขเร็วขึ้นแล้วการปลูกต้นไม้ทำให้มีสมาธิด้วยมีสมาธิกับการโฟกัสอยู่กับมันถามว่าจนถึงขั้นลาวงการบอกอุ้ยไม่ลาหรอกค่ะไม่ลาแน่นอนทุกอย่างทำควบคู่กันได้หมดงานบันเทิงร้องเพลงงานหนังละครรับหมดตอนนี้ชีวิตเหมือนว่าไม่ได้โฟกัสที่เงินที่รายได้แล้วนะขณะนี้มีงานเข้ามาก็ทำมีความสุขกับมันแล้วก็นับถอยหลังใกล้ฝั่งไปทุกทีอยากใช้เวลาให้มีความสุขที่สุดไม่อยากเสียเวลากับอะไรอีกแล้วไม่แบกอะไรเลยเข้ามาก็มีความสุขเลยเธอว่าอย่างนั้น
0: อ๋อ
1: ดูแล้วมีความสุขจริงเนาะ
0: คือครับ
1: ทุกอย่างแกพร้อมหมดเลยเนาะ
0: เออ
1: แล้วคนทำอะไรก็ไม่เครียดอ่ะมันมือเครียดเนาะ
0: แกสามารถใช้วิถีชีวิตเหมือนคนธรรมดาได้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ทุกอย่าง
0: พอเพียงอ่ะแบบคำนี้ใช้ได้เลยอ่ะพอเพียง
1: ต่อให้มีเชื้อโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายสงครามเตรียมพร้อมเสมอบอกทุกคนที่บ้านว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรอยากให้เตรียมพร้อมเอาไว้ช่วงสงครามที่โพสต์ไปก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนถ้ามันไม่เกิดขึ้นไม่รุนแรงก็ดีอยู่แล้วแต่ทุกอย่างกำหนดไม่ได้ไงมันเกิดก็เกิดเรามีแหล่งอาหารเราปลูกข้าวได้ที่บ้านปลูกผักปลูกโน่นนี่หรือเตรียมอะไรต่อมีอะไรเอาไว้ตามความเหมาะสมของความเป็นเราไม่ต้องไปหาเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะคือเครียดในอนาคตอ่ะเธอบอกว่าไม่เอาแบบนั้นมันเป็นภาระนะคะแล้วก็ทุกอย่างขออยู่บนพื้นฐานของความพอดีแต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะทุกวันนี้เราสามารถปลูกผักกินเองได้ทำอะไรเองได้ประหยัดนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยเอาจริงๆเธอทิ้งท้ายแบบนี้ก็ดีนะ
0: ดีฮะ
1: ดีใกล้ชิดธรรมชาติ
0: ครับแล้วดูลุกอีกมันคลิกอีกลุกนึงไปเลยนะคือการไปนั่งขายของอยู่นั่งขายผักอยู่ริมฟุตบาทริมถนนเลยเนาะ
1: ก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งอ่ะเออเอาใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่หมวกใส่เอี้ยมเป็นแม่ค้าใช่ไหม
0: ใช่แบบ
1: แต่พอมานั่งในรายการเป็นคอมเมนเตอร์เฮ้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออมันทำได้ด้วยนะ
0: ติดภาพลักษณ์แล้วเขาไม่ได้ติดภาพลักษณ์นี้เลยอันเนี้ยดี
1: จริง
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: เนาะก็มันก็มีความสุขดีนะอยากได้ชีวิตแบบเนี้ยก็ต้องทำเอาเองนะคะ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: รับรองไม่ลำบากเนาะอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ครับอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ลำบากครับพี่เสนาหอยฮะล่าสุดนะครับดูจะเป็นเรื่องใหญ่นะน่าจะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่เสนาหอยนะครับโอ้นะร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะพี่หอยบอกว่าประกาศยุติบทบาทนะครับปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เนี่ยมิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ไม่ทำแล้ว
0: ไม่ทำแล้วจะประกาศเลยนะครับใช่ว่าร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขาเทพรักษ์วัชรพลปิดแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดแล้วเจ้าตัวยังบอกอีกนะว่ากิจกรรมหรือการบริหารอะไรก็ตามของแบรนด์บัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะรวมถึงแฟรนไชส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
1: โอ้ก็คือเหมือนกับสลักให้เขาไปเลยให้หุ้นส่วนไปนี
0: ่
1: หรอ
0: ใช่ใช่นะถ้าจะเป็นแฟรนไชส์อะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วจะไปเห็นโลโก้บัวไหลแล้วนึกถึงเสียนาหอยไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ทำ
1: ไม่เกี่ยวแล้ว
0: เพราะก่อนนั้นเราจะเห็นคลิปมาบ่อยๆนะครับว่าตัวพี่หอยเนี่ยไปยืนรับแขกเองเลยนะที่ร้าน
1: อ
0: ่ะแล้วก็มีศิลปินดาราไปทำรายการอะไรอย่างเงี้ยแกก็นั่งทำรายการไปด้วยกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยเลยนะครับแม้แต่พี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยนะฮะที่ต้องยอมรับว่าเนาะก็ได้เหมือนกับมีปัญหากันไปนะช่วงหลังๆเนี่ยนะครับยังเข้ามาเม้นเขาบอกว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเข้ามาเม้นบอกว่านะเปิดเองเลยหอยสร้างแบรนด์ใหม่ทำได้อยู่แล้วหินกรรมทำได้นะครับ
1: เขาไม่ได้โกรธกันใช่ไหม
0: ก็แสดงว่าตอนนี้ก็คงจะ
1: คงดีกัน
0: ใช่ระยะเวลามันผ่านมาแล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่หอยเขาจะเล่าในรายการตลอดว่าตอนบริษัทเป็นหนี้ร้อยล้านนะครับก็เหลือแค่เขากับพี่วิลลี่ที่สองคนที่แบบก้มหน้าก้มตาทำงานใช้หนี้กันไปอ่ะ
1: ใช้หมดด้วยนะ
0: ใช้หมดด้วย 4-5 ปีมั้งใช่ไหมร้อยล้าน
1: ใช
0: ่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่าถึงว่าพี่เปิ้ลเข้ามาร่วมด้วยไงก็แสดงว่าก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่ทำให้ไม่ได้พูดคุยกันไปนะครับ
1: แต่ว่าเจอหุ้นส่วนแล้วมาเจอหุ้นส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวอีกไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนระดับไหนยังไงเนาะ
0: นั่นสิฮะหนึ่งในคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข่าวเมื่อวานนี้ก็คือพี่หนุ่มกัญชัยนะครับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนะบอกว่าให้รอฟังเรื่องราวเนี่ยนะครับจากปากของเสนาหอยได้เลยนะขนาดผมฟังแล้วของขึ้นฟังแล้วของเขาบอกว่าเขาตัวเขาเนี่ยฟังแล้วของยังขึ้นเลยนะฮะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3นะครับคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าดีแล้วพี่หอยเลิกทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำผมฟังเรื่องพี่หอยแล้วโทรไปคุยแล้วแหมฟังเรื่องพี่หอยแล้วก็ขึ้นเหมือนกันนะสงสารพี่หอยผมบอกได้แค่นี้เอาไว้ให้เขาพูดเองแต่ผมสงสารเขามากพอฟังเรื่องราวเขาแล้วเคยไปทานผมมองว่าก็อร่อยแต่ผมไปกินเพราะพี่หอยเอาไว้เราคุยกันฟังแล้วมันเดือดพี่หมวยต้องฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนึกทำไมไม่เล่าให้พวกเราฟังเลยฮะเราก็อยากฟังครับพี่หนุ่มครับประชาชนก็อยากฟังน
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่านะครับพี่หอยจะออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการสละเรือทิ้งร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้ไหมขณะผมดูคลิปที่บ้านนะผมจะบอกว่าเดี๋ยววันไหนผ่านไปต้องไปเติมไปกินเลยได้กินไปดูนะเห็นเวลาดาราเขากินแล้วก็อุ้ยอร่อย
1: เราก็
0: ไม่รู้ว่าจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะแต่เขาก็เต็มตลอดนะ
1: รสชาติอะเนาะ
0: ก็เนี่ยพอพี่หนุ่มมาขยี้ว่าแหมฟังแล้วมันขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหากันแบบนะที่เขาบอกคนเราถ้าอะไรนะทำธุรกิจอย่าทำกับเพื่อนเด็ดขาดจริงไหมพี่
1: ใช่จริงค่ะจริงอันนี้เจอมาแล้ว
0: เอาหรอตอนคุยกันแบบว่าเฮ้ยมึงกับคนสนิทกันไม่มีปัญหาเราช่วยกันทำ

0: คือถ้ามันกำไรอ่ะมันก็ไม่ทะเลาะกันสิคะแต่พอมันขาดทุนเมื่อไหร่นั่นแหละ
1: โอ้
0: นั่นแหละค่ะปัญหาจะเกิดจนเลิกคบไปเลย
1: โอ
0: ้จนเลิกคบ
1: ไปเขาถึงบอกว่าอย่าทำกับเพื่อนกันนะเดี๋ยวเลิกคบกันไม่คุยกันทะเลาะกันเนาะ
0: จริงค่ะ
1: โอ้
0: จริงเลยนี่ก็เจอมาแล้ว
1: ถ้าเลือกเพื่อนที่สนิทจริงๆกันมาโตกันมา
0: โอ้โหต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็ไม่ได้ค่ะเรื่องนี้จริงๆ
1: เราพี่เหรอโอ้โห
0: จริงค่ะอันนี้บอกเลยนะเพราะเราเจอมาแล้ว
1: อือ
0: มันยิ่งสนิทมากอะยิ่งเสียดายเพราะอะไรรู้ไหมในคือในอดีตมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ประทับใจกันมาตลอดรักกันมากแต่พอมาเจอเรื่องนี้เรื่องเดียวนะจิตใจกันเรื่องนี้แหละเรื่องเงินนี่แหละ
1: โอ้
0: ณขณะนั้นเนี่ยนะคะมันหน้ามืดแล้วนึกออกไหม
1: เออ
0: มันหน้ามืดหรอก
1: โ
0: อ้เป็นอย่างนี้แหละ
1: โอ้ครับนี่แหละนี่แหละก็เดี๋ยว
0: ฝากไว้นะเรื่อง
1: น่าจะเรื่อง
0: ธุรกิจ
1: พี่หอยก็น่าจะเรื่องนี้แหละนะเรื่อง
0: เออซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหุ้นส่วนเนี้ยเป็นใครเนาะ
1: ครับไม่รู
0: ้
1: โอ้ใช่
0: ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าต้องก็น่าจะเป็นคนดังแหละเอาจริงๆนะ
1: ครับ
0: เออเพราะคุณหอยแกก็เข้าวงการบันเทิงมานานมากอ่ะตั้งแต่เรียน
1: แต่ถ้าคนดังกับเวลาทำรายการน่าจะต้องออกมาด้วยกันไหม
0: ก็ไม่แน่ใจเหมือนก
1: ัน แล้วเวลามีไปถ่ายคลิปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูผมว่าวันสองวันนี้แหละเขาก็ต้องเคลื่อนไหวแล้วล่ะถ้าพี่หนุ่มขยี้ขนาดนี้เนี่ยคนก็อยากรู้นักข่าวก็อยากรู้เนาะ
0: แน่นอน
1: ครับ
0: ค่ะฝากไว้มาดูคนนี้ใครอีกอมแล้วน้องเมย์ไหนอ๋อเราเคยอ่านข่าวเมย์คนนี
1: ้
0: เมย์จีรนันท์จิตประสานจำได้ไหมจีรนันท์จิตประสานก็คือก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับเอ๊ะคนเมย์เดียวกันหรือเปล่าเนาะคือสองคนนี้เขาประสบปัญหาเรื่องการทำงานเรื่องธุรกิจอะไรพวกนี้นะคะเธอบอกว่าพอผิดหวังซ้ำๆเนี่ยก็เลยเกิดความเครียดสะสมแล้วมีกันสองคนแม่ลูกอ่ะเวลามีอะไรแม่ก็จะเป็นคนรับเมย์ก็จะเก็บทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าจะระบายกับใครทีนี้คนใกล้ชิดที่สุดก็คือแม่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นมามีความเข้าใจผิดกันหนีออกจากบ้านกันอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีงานเป็นซีรีส์อะไรสักอย่างเปิดตัวเมย์ก็เลยพาแม่มาเป็นเพื่อนด้วยบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงสองแม่ลูกเนี่ยเข้าใจกันดีเหรอเห็นทำงานมาด้วยกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็เปิดใจว่าแฮปปี้เข้าใจกันมากขึ้นแม่ปรับตัวเข้าหาหนูแล้วล่าสุดก็ทำสวยมาก็เลยแฮปปี้ขึ้นอ๋อคนที่เคยไปทำสัญญกรรมมาแล้วโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดอ่ะคนนี้แหละเมย์ธีรนันท์ จิตประสานเนี่ยเป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงด้วยนะคะก็เธอบอกว่าพอเครียดและผิดหวังซ้ำๆนะแม่ก็เลยรับเอาความทุกข์เหมือนกับเมย์มาระบายที่เขาคนเดียวก็เลยเกิดจุดที่พอมีเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเหมือนกับคนมาทำร้ายเลยประมาณนี้ทุกอย่างมันก็เลยประดังเข้ามาในตอนนั้นก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยยอมแพ้กับทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วพอเจอคนที่มาทำร้ายก็ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปตอนนั้นก็เลยเหมือนกับมองไม่เห็นแม่เพราะณตอนนี้รู้แล้วก็เลยขอบคุณแม่ที่คอยฉุดดึงให้เมย์ยังอยู่แล้วก็ให้กำลังใจให้ภัยลูกทุกอย่างที่สำคัญคือเขามีแฟนคลับเล็กๆที่เห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจอยู่เพราะว่าเมย์กิรนันท์เนี่ยเขาเคยเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆอ่ะก็ดังนะคะก็ดังอยู่แล้วก็เธอบอกว่าตอนขณะนี้นะคะความทุกข์เนี่ยก็แบ่งกันสองคนแม่ลูกแต่แม่บอกว่าจริงๆนะไม่สามารถจะช่วยอะไรลูกได้นอกจากให้กำลังใจเขาก็เวลาเขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ดีเจอคนไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจดูแลได้เท่าที่ดูแลถามว่าวันหนึ่งที่เราพูดอะไรแรงไปกับลูกมันก็ไปมีผลกระทบจิตใจกับลูกนั่นแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพยายามหาจุดตรงกลางไม่เจอจริงๆนะคะเพราะลูกไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเขาไม่อยากได้แล้วเหมือนก็คิดจะไปตลอดเวลานะคะแล้วถามว่ายังไงเมย์บอกว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าจบชีวิตแม่ก็จะไปบวชประมาณนี้นะคะ

0: แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับผ่านตรงนั้นมาแล้วเนาะผ่านสิ่งเลวร้ายสุดๆมาแล้วทั้งสองแม่ลูกนะคะก็พยายามจะดึงทุกอย่างถึงขั้นพาลูกไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์โทรมาขอบิณฑบาตชีวิตนะคะของเมย์แล้วก็แม่บอกว่าอุ้ยมืดแปดด้านเลยลูกก็ไม่เอาอะไรเลยลูกมีแต่ความรู้สึกว่าโลกนี้มันโหดร้ายอยากจะลาโลกอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยบอกเขาว่ากลับคืนมาได้ไหมชีวิตเป็นของหนูนะหนูขอเลือกเองเลยคำพูดประโยคนี้แหละทำให้ตัดสินใจโทรหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยว่าขอบิณฑบาตชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะก็สุดท้ายสองแม่ลูกก็เข้าใจกันนะคะก็เลยตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดีก็น่ารักเนาะก็มารับงานอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยนะชีวิตมันดิ่งเขาบอกว่าคือตอนนั้นนะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าเหมือนจะแบบไม่อยากอยู่อะโลกนี้มันโหดร้ายมากเลยพยายามแบบเนี้ยพยายามจะทำร้ายตัวเองนะคะตอนนี้ก็เลยต้องปรับเข้าหากันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลแม่แม่บอกว่าเมื่อก่อนนะปล่อยทั้งตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าตัวเองก็ไปยึดติดอยู่กับลูกอันนี้ก็พอสุขภาพมันดีขึ้นนะขณะนี้นะคะทุกอย่างเลยเปลี่ยนหมดเลยค่ะ
1: โอ้ครับเลยแม่ก็หวังดีแล้วที่สุดแล้วเนาะ
0: จริงแล้วไม่มีคนอื่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ฉันก็อาจจะมีโมเมนต์แบบ
0: แม่ลูก
1: เนาะน้อยอกน้อยใจอะไรกันไปก็แล้วแต
0: ่ใช่แล้วคือแปลว่าคือเวลาเขาเจออะไรไม่ดีเนาะเขาก็เจออะไรที่ไม่ดีไปหมดเลยอย่างเขาบอกว่าขนาดที่เขามีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเขายังไปเจอที่แบบมิจฉาชีพแฝงตัวมาเป็นแฟนอีกนะหลอกให้รักอ่ะยังเจออีกอ่ะดูดีคนเราเนาะ
1: ครับ
0: เจอมิจฉาชีพอ่ะค
1: ือ
0: ประมาณว่ามาหลอกอ่ะมาคบแบบหลอกอ่ะก็ยังมีอ่ะดูคนที่แบบเวลาดวงไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดเลย
1: ครับ
0: อ่ะแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะสดใสแล้วเนาะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะไปทำศัลยกรรมมามีหน้าสวยเลยโอ้เนี่ยเพิ่งทำศัลยกรรมมา22วันเองค่ะยังตึงๆอยู่นะคะแต่ก็สวยเลยเด็กลงเลยนะคะ
1: โอ้
0: ค่ะนะชีวิต
1: ครับกีฬาสวิตกันนะครับพี
0: ่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าทีมชาติอิหร่านเนี่ยนะครับทีมชาติอิหร่านส
0: ุ
1: ดท้ายกำลังเตรียมไปบอลโลกนะไปนะครับสุดท้ายแล้วจะไปจะไปบอลโลกนะฮะเขามีการประกาศรายชื่อนักเตะ26คนชุดทำศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยฮะแสดงว่ายืนยันว่าลุยนะครับไปแน่นะครับแต่มีการตามข่าวก่อนหน้านี้เลยครับตัดชื่อกองหน้าตัวเก่งของทีมนะฮะซาด้าอัสมุนนะฮะคนนี้เนี่ยเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไปเพราะรัฐบาลไม่พอใจครับ
0: นะไม่พอรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลอิหร่าน
1: รัฐบาลอิหร่านเองครับคือ เจ้าตัวเนี่ยดันไปเหมือนกับโพสต์หรือว่ามีการกระทำที่ลักษณะที่เขาบอกว่ารัฐบาลมองว่าไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติ
0: โอ้โหโดนข้อหานี้เลยเหรอ
1: ใช่อัสมุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค้าแข่งอยู่กับลีกใน UAE นะครับเขาโพสต์ลงโซเชียลภาพถ่ายของตนเองเนี่ยนะฮะกับเจ้าผู้ครองนครดูไบซีกโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมแล้วก็เป็นนายกของ UAE ด้วยซึ่งทราบกันดีว่า UAE เนี่ยเขายืนอยู่ฝั่งไหนคนอิหร่านไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือเจ้าตัวอาจจะบอกว่าอ้าวก็เขาค้าแข่งหากินอยู่ที่ UAE อ่ะเขาก็ถูกเชิญเวลาเชิญไปงานถูกอะไรก็ต้องไปถ่ายรูปแต่นั่นแหละฮะส่งผลให้รัฐบาลอิหร่านเนี่ยไม่พอใจเนาะก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะการเมืองกับกีฬานะพี่ถูกตัดชื่อออกเลยครับเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้ไปครับ
0: ก็ไม่เอา
1: ไม่เอาเขาติดทีมชาติมา91นัดนะยิงให้ทีมชาติ57ประตูผ่านฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งนะครับ2018กับ2022
0: โอ้โห
1: แล้วรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนสำคัญแทบจะทุกนัดนะครับที่ทำให้อิหร่านเนี่ยยิงประต

0: ได
1: ้คือต้องมีคนนี้มีบทบาทตลอด
0: อือก็เป็นเหมือนแบบปิยพงษ์บ้านเราอ่ะเป็นเหมือนซิโก้บ้านเราอ่ะแต่อยู่โดนถ้าไปบอลโลกแล้วไทยเราตัดชื่อซิโก้ออกตัดปิยพงษ์ออกแบบนี้มันก็ขาดคนดาวเด่นดาวดังประจำทีมไปเนาะประมาณนั้นนะครับ
1: ก็เสียดายเนาะแต่ว่ามันก็ย้อนแย้งไปนะในเมื่ออิหร่านจะไปแล้วคุณก็ยังไปในประเทศที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันน่ะก็ยังจะไปเหรอ
0: เออก็ยังไปนะแต่แค่นี้ไปถ่ายรูปกับนายก UAE
1: เออ
0: นะดูเบากว่าที่คุณจะไปอเมริกาอีกใช
1: ่
0: ไหม
1: นั่นแหละคือมันแปลกๆอยู่นะ
0: เออ
1: แล้วคุณยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรเลยในอเมริกาแล้วไม่ใช่ไปอยู่แค่วันสองวันด้วยนะ
0: ครับ
1: เอ้า
0: ถ้าเข
1: าลึกๆเคยทำไงอ่ะ
0: เออใช่
1: ใช่ไหม
0: เออก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละ
1: เออ
0: เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจะไปตั้งแคมป์ที่เม็กซิโกก่อนไปอยู่เก็บตัวที่เม็กซิโกก่อนนะครับจนถึงวันที่ใกล้ๆจะเตะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ถึงจะเดินทางมาที่อเมริกาอืมนะครับก็เดี๋ยวรอดูโอ้โหฟุตบอลโลกนี่นอกจากดูบอลแล้วยังต้องรอดูกับพวกสถานการณ์โลกในนี้ด้วยนะพี่นะ
1: เออนี่คือมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะ
0: ครับ
1: เนาะเลี่ยงไม่ได้เลยนะกับสถานการณ์ว่าต้องติดตามกันนะคะโอ้โหเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
0: เนาะ
1: แค่เรื่องแบบนี้ส่วนเรื่องอื่นๆมีอีกไหมกีฬาประเภทอื่นอ๋อนี่มีเรื่องของเซเลน่าวิลเลียมนิดนึงนะคะ
0: เซเลน่าวิลเลียม
1: นานมากเออล่าสุด
0: พี่น้องนะพี่น้องเขาก็นักเทนนิสนะเซเลน่าเขาวีนัสวิลเลียม
1: วีนัสกับเซเลน่าเนาะก็กลับมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นมือหนึ่งของโลกนะเซเลน่านะคะสลับกันน้องพี่น้องเมื่อก่อนเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เป็นแชมป์เดี๋ยวน้องเป็นแชมป์แต่เซเลน่าเนี่ยน่าจะเก่งกว่าช่วงหลังๆนะคะปรากฏว่าล่าสุดนั้นกำลังจะแข่งอะไรแล้วเนี่ยควีนคัพแชมเปี้ยนชิพที่กรุงลอนดอนนี่คือจะกลับมาแข่งอาชีพครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่จะเริ่มวันที่8มิถุนายนนี้หายไปเลย4ปีที่แล้วนะคะก็ตอนนี้อายุ44แล้วนะคะเธอบอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่สนามหญ้าของที่นี่เคยมอบช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในอาชีพและตื่นเต้นที่ได้กลับมาสู่เวทีที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของกีฬาชนิดนี้นะคะก็เลยจะกลับมาแข่งเป็นครั้งแรกค่ะ
0: อ๋อ
1: คือเธอผ่านการคว้าแชมป์มาตลอดอาชีพนี้73รายการน้องดง
0: โอ้ถึงแล้วเลิกไป4ปีเหรอพี
1: ่4ปีพอดีแล้วก็
0: เ
1: คยได้เหรียญทองโอลิมปิกถึง4เหรียญนะคนเดียวอ่ะคว้าเหรียญทองโอลิมปิก4เหรียญนะคะ
0: แสดงว่า4ปีช่วงน
1: ี้ก็
0: ยังดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่เนาะยังไหวอยู่ใช่มั้ย
1: ยังไหวยังไหว
0: ก็ยังไหว
1: โอ้ดูแล้วยังไหวแน่ๆนะคะ
0: ครับ
1: เออแล้วก็คือเขาบอกว่าเขาจะรับประเภทหญิงคู่ด้วยนะเดี๋ยวนะตอนนั้นอ๋อใช
0: ่
1: คืออาจจะไม่ได้แข่งเดียวอาจจะเป็นการมาในหญิงคู่นะคะอ๋อโอเคก็ติดตามเนาะ
0: ครับ
1: กีฬาเป็นยาวิเศษ
0: เออเป็นตำนานคนหนึ่งนะที่กลับมาแล้วก็น่าเชียร์
1: ใช่ค่ะน่าดูน่าสนใจเนาะปิดเนาะ
0: ครับผม
1: ปิดค่ะกีฬาและบันเทิง
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ไปที่ลุยลำหน่อยค่ะชั่วโมงแรกยังไม่ได้ไปน้องดงกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์จะไปที่บุรีรัมย์
0: จะไปถึงหน้าบ้านหน้าทางเข้าบ้านนะบวกไปถึงหน้าทางเข้าบ้านเราเลยได้เห็นทางเข้าบ้านคุณเดวินนะ
1: จะแวะไป

0: กินน้ำชากาแฟเหรอหรือยังไงทำไม
1: เห็นทางเข้าบ้านเนี่ยอย่างกับทางเข้าหมู่บ้านมันแบบสุดลูกหูลูกตาไงนะเออคร
0: ับเนาะคนนี้สุดจริงๆนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะอดีตผู้บัญชาการเอ้ยอดีตอธิบดีกรมตำรวจใช่ไหมหรือเป็นผู้บัญชาการสมัยนั้นก็
1: เป็นผู้บัญชาการตำรวจ
0: ผู้บัญชาการแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วล่ะนะคะก็เมื่อวานจนทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะคือถ้าพูดถึงสุภชัยก็นึกถึงนักกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแล้วนะต้องคนนี้เนาะเออปัจจุบันคุณสุภชัยก็เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยด้วยก็บอกว่าเตือนครั้งที่หนึ่งนะคะกรณีที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ไปบุรีรัมย์ไปอยู่หน้าบ้านของคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุรีรัมย์พฤติการแบบนี้คนที่เป็นส.ส.ไม่พึงกระทำนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจมียศถึงพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นควรจะมีสำนึกและมีความคิดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดหน้าที่ไหมก้าวล่วงอำนาจศาลหรือเปล่าการพูดเหมารวมว่าทุกคนที่นั่นบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งๆที่โฉนดที่ดินก็ยังไม่ถูกเพิกถอนเลยหลายคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเป็นการพูดข้ามขั้นตอนถือว่าเป็นการกระทำที่ก้าวล่วงเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมแล้วละเลยหลักนิติรัฐอย่างชัดเจนถ้าทุกอย่างจบเด็ดขาดตามที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์มีการกล่าวอ้างจริงคุณสุภชัยก็ตั้งคำถามต่อว่าทำไมการลดไฟยังต้องฟ้องประชาชนเป็นคดีแพ่งอีกหลายคดีทำไมศาลยังรับฟ้องไปพิจารณาคำตอบคือศาลทราบดีว่าในหลักกฎหมายนั้นเนี่ยคำพิพากษาเดิมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความที่มีการฟ้องร้องในคดีกันไปแล้วส่วนเรื่องบุคคลภายนอกที่มีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์ก็ย่อมมีสิทธิ์จะต่อสู้และพิสูจน์สิทธิ์ของตัวเองได้ตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในมาตรา145และปวิแพ่งมาตรา145เช่นกันค่ะน้องดง
1: ครับผมก็
0: นี่คือเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่หนึ่งแกว่าอย่างนั้น
1: ก็แน่นอนนะเมื่อวานรถเล่นไปถึงหน้าประตูทางเข้าบ้านไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: เออแล้วจะพานักข่าวไปด้วยสิอันนี้แหละ
1: นักข่าวไปด้วยเพราะก็ไปยืนเห็นผมฟังคลิปอยู่แกบอกว่าบ้านอยู่นู่นใช่ไหมจะชี้ไปโดนนู้นสุดทางนะครับ
0: เออ
1: แล้วก็มีเหมือนกับทั้งกาดทั้งคนของเจ้าของบ้านคือคุณเนวินเนี่ยนะฮะ
0: แกไปกับทนายอั๋นใช่ไหมทนายอั๋นบุรีรัมย์เน
1: า
0: ะ
1: ไปกับทนายอั๋น
0: ทนายอั๋นคนนั้นอ่ะ
1: แกก็ไม่ได้เกินรั้วเข้าไปนะไม่ได้เกินรั้วที่เป็นแบบไม้กั้นน่ะนะฮะไม่ได้เกินเพราะแกก็คงรู้กฎหมายอยู่ระดับหนึ่งนะครับว่า
0: แค่ไหนจะทำการบ้านไปคือคุณเสรีพิสุทธิ์แกไม่ใช่ว่าไม่ทำการบ้านแกก็ทำการบ้านไปเยอะเหมือนกันว
1: ่า
0: คดีนี้มันถึงไหนยังไงขั้นตอนยังไงเลยประมาณนี้นะแต่ว่าความตั้งใจจริงแกบอกว่าแกอยากจะไปจับเขาคุยกับคุณเนวินแต่ว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้าน
1: ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาคุณอนุทินแทนที่การประชุมครม.จะมายืนรอดักรอคุณอนุทินถามความคืบหน้านะครับว่าคุณเป็นรัฐมนตรีมหาไทยคุณเป็นเจ้าที่รัฐเป็นนายกเนี่ยคุณละเลยได้ยังไง
0: ครับนี่ค่ะ
1: จะหนึ่งคำถามที่นักข่าวก็อยากจะทราบจากคุณจากท่านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็คือว่าไอ้พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขากระโดงนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีพื้นที่ของชาวบ้านอยู่เกือบ900ลายนะ
0: 995ลายถ้าจำไม่ผิด
1: ถ้าแกจะฟ้องเนี่ยแกจะฟ้องแค่คุณเนวินหรือจะฟ้องทั้งหมดล่ะไอ้ที่แกบอกจะยื่นตรวจสอบยื่นฟ้องเนี่ยถ้าเอาตามหลักแล้วถ้าบุกรุกมันต้องเหมาทั้งเข่งทั้งหมด
0: แต่ว่าในมุมของท่านเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าชาวบ้านอ่ะไม่รู้เรื่องแกก็จะเอาผิดแต่คุณเนวินคนเดียวถ้าฟังแบบนั้นนะคะแกก็จะผิดที่แกบอกถ้าคุณเดวินออกจากที่เดินรถไฟจบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วที่ดินมันไม่ใช่น้อยนะมัน 5,000 กว่าไร่นะ
1: มันที่มันเยอะสนาม
0: ม
1: ัน
0: เยอะ
1: สนาม
0: เยอะมากอ่ะมันเยอะมาก 5,000 รู้สึกว่าจะ 5,080 ไร่อ่ะประมาณนี้ค่ะลุง
1: ครับ
0: เยอะจริง เยอะมาก

0: ค่ะอ่ะก็เมื่อคืนแกยังอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าไม่ทราบ
1: ไม่แน่ใจนะ
0: เออน่าจะยังอยู
1: ่ครับผม
0: ค่ะอ่ะก็ดีแล้วล่ะที่ไม่ได้เจอกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะในอดีตเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์กับคุณเนวินแกเคยแค้นอะไรกันไหมหรือยังไงไม่ทราบเนาะไม่น่าจะมีปัญหากันเนาะ
1: ผมเคยสัมภาษณ์อะแกก็เล่าพาร์ทหนึ่งของบทบาทแกเป็นตำรวจว่าเคยเกี่ยวข้องกับการปราบปรามเรื่องของการซื้อเสียงเคยไปจับการทุจริตซื้อเสียงจับแบบจับยึดเงินได้คาหนังคาเขาคามืออะไรแบบนี
0: ้สมัยแบงค์20เง
1: ินหรออะไรนั่นแหละนะที่แกเคยเล่าอ่ะนะเออแกก็เลยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงคุณเนมีตรงนี้นึงว่าแกเคยไปจับนักการเมืองที่ซื้อเสียงได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แต่ไม่รู้ว่าปมที่แกมาเข้ามาดูแลเรื่องนี้นี่เพราะอะไรอย่างไรเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ต้องติดตามนะคะแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้ที่ต้องอ๋อเรื่องช่องสงำสักหน่อยนึงเพราะว่าขณะนี้กองทัพบกเนี่ยก็เข้มเลยนะคะชายแดนไทยกัมพูชาที่ช่องสงำเพราะว่าตรงจุดนั้นน้องๆเคยเป็นฐานนะคะแล้วรู้สึกว่าเคยถล่มกันจุดช่องสงำเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เราใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อจุดนั้นแหละแล้วพื้นที่ตรงนี้ถูกนำมาเป็นฐานสนับสนุนการปฏิบัติทางการทหารส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยสิ่งปลูกสร้างบางส่วนเนี่ยถูกทำลายไปแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเหมือนจะมีทุนสีเทาเริ่มเข้ามาสนับสนุนการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเสริมขีดความสามารถให้กับฝั่งโน้นแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีท่านก็บอกว่าก็ในทางการข่าวเนาะสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะคะแต่ยังไงก็ตามขอให้มั่นใจว่าทุกความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีผลต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนนั้นเนี่ยจะอยู่ในการเฝ้าติดตามของกองทัพและอยู่ในการเฝ้าระวังของไทยโดยตลอดค่ะไม่ใช่เฉพาะช่องสงำด้วยค่ะลุงดง
1: ครับผมครับผม
0: คือตอนนี้ทุกคนมองดูภาพรวมมันอาจจะดูเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีข่าวปล่อยทุกวันว่าเนี่ยเปิดแล้วให้นักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วนู่นนี่นั่นเลยพวกนี้ค่ะเดี๋ยวคนก็แชร์กันไปแล้วก็ด่ากันโอ้โห
1: คนแต่ว่าคนไทยยังไม่อยากให้เปิดเนาะ
0: ยัง
1: เราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะใช่เนาะอารมณ์คนไทยรู้สึกเหมือนจะไม่อยากคบหาแล้วด้วยอ่ะเอาจริง
1: ๆ
0: ปิดตายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็สรุปแล้วที่สักจ้องสักแก้วก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมน้องดงเนาะไม่มีอะไรเนาะ
1: ยังครับยังไม่มีย
0: ังนะคะอย่าไปแชร์ต่อนะเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนแชร์เลยเราก็ตกใจเหมือนกันนะคนที่แชร์นี่เป็นอุ้ยเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะ
1: อย่าตรวจสอบไม่ดีนะ
0: มันเป็นเฟซนิวนะคะอย่าไปแชร์นะปิด 100% นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มันยังไม่ได้เปิดด่านข่าวลืออะไรพวกนี้ยังไม่มีนะคะบอกเนี่ยข้างฝั่งได้เป็นปกติแล้วนักเรียนฝั่งโน้นมาเรียนแล้วในพื้นที่สระแก้วเดี๋ยวทางจังหวัดบอกว่าจะเอาผิดด้วยนะคนปล่อยข่าวนี้นะคะไม่มีนะคะท่านผู้ว่าเองก็เดือดร้อนเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่ะสักเพลงแล้วพี่นะ
0: ได้ค่ะเพลงสดสักเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ขอมอบอีกหนึ่งเพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
3: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
2: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
3: ฝากบทเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้200ล้านวิวแล้ว
2: 200ล้านวิวแล้วครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โลได้ยินไหม
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: เสียงสะท้อนจากชาวบางคล้าที่ฉะเชิงเทรามาครับพี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าอยากให้การประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแก้ปัญหาให้หน่อยนะเขาบอกว่าตอนนี้หัวน้ำมันเป็นตะกอนมีสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ครับพี่โอ้โหเขาบอกผู้จัดการการประปาอยู่ได้แต่ชาวบ้านจะอยู่ไม่ได้นะตอนนี้นะครับเกิดจากอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับวันนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็ไปตรวจสอบดูเลยน้ำมันเป็นตะกอนจริงๆนะครับเขาบอกลองเอาผ้าสีขาวๆเนี่ยนะฮะเข้าไปซักในน้ำเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหมันที่เห็นชัดเลยนะครับผ้าขาวกับน้ำนะว่ามันน้ำมันสีมันเป็นขุ่นๆน้ำขุ่นๆมันไม่ใสอ่ะน้ำไม่ใส
0: ค่ะก็ช่วยเนาะ
1: เขาบอกว่าเคยแจ้งประปาไปแล้วนะครับประปาก็บอกว่าท่อมันชำรุดกำลังล้างท่ออะไรกันอยู่แต่ก็ยังไม่หายสักทีนะฮ
0: ะ
1: บอกครึ่งเดือนละนะฝากด้วย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็มาติดตามข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่รับฟังเราในช่วงตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะหลากหลายช่องทางนะคะหรือว่ารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะ
2: ครับแล้วก็เพจของ Good Morning ASEAN รวมทั้งทาง TikTok นะครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับมีคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายเราเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยแล้วฝากเคาะหน้าจอด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะครับในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังต้องแค่มีข่าวดีมาให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะเราภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะไล่ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ3วัน2คืนเนี่ยวันแรกนะคะมุ่งสู่เมืองสองแควนะคะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีค่ะพอช่ว